0: ครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000 บาท
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7 ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัส รถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ กองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟบึงหลวงของยูเครน

0: 2-0เซต 6-4 และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: าคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:14 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.28 เมตรและเวลา 7:59 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
12: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงดหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
11: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
12: ใช่ครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
12: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูสอนนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
12: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท่ารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผม ดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
18: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมและระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
17: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
18: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปให้ถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
17: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันนภาแสนตุ้มรายงาน
19: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะแล้วราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,500 6,000 ไม่ขึ้นด้วยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนนึงแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
20: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
22: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวประณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
20: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนมีสังค่ะและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับฟ้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ 2-3 วันนี้นะครับจับตานะครับก็มีหลายจังหวัดฮะ60จังหวัดนะฮะเว้นไว้ประมาณ16จังหวัดเท่านั้นนะ
2: ฮะเกือบทั้งประเทศนะคะ
1: เออนะฮะก็ต้องรับมือวิกฤตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับ60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพโดนกันหมดนะฮะฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับลมกระโชกแรงก็ลากยาวถึง10พฤษภาคมนี้นะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยก็มากขึ้นนะฮะก็เป็นทุกข์ของคนกรุงเทพก็คือรถติดแต่ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือเคยเกิดอุทกภัยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่สายในพื้นที่ต่างๆนี้นะครับต้องฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทิศทางข่าววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับถือว่าเป็นการประชุมไม่ธรรมดาน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: เพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยไทยกัมพูชาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบรรยากาศเหล่านี้กันเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับจับตามองและจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่11ถึง12พฤษภาคมก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้านี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยในทางลบเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะฮะเรื่องของวิกฤตแม่น้ำกกลืมกันไปหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยและคลอดก่อนกำหนดนะฮะเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเกิดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากคลอดก่อนกำหนดว่าอย่างนั้นเถอะนะเอาภาษาถูกๆนะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุเพราะอะไรกรมอนามัยก็จะออกมาชี้แจงความชอบธรรมของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเมื่อวานก็มีการถกในสภานะครับว่าตกลงแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความโปร่งใสในการกลั่นกรองเนี่ยทำไมต้องออกมาเป็นพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ทั้งที่กลไกในสภาสามารถดำเนินการไปได้อยู่อภิมหาโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะฮะตอนนี้ก็มีการเหมือนเบรกยับยั้งอารมณ์ในสังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนายกก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ในการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อดูเรื่องของความโปร่งใสของโครงการและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือประเด็นต่างๆหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณธนนนท์ชาญวีรกูลนะครับแล้วก็คุณธนนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาและคณะนะครับก็เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศนะครับก็มีพลจัตวาเบนิโตเอ็นอีบูเอ็นเมืองเซบูนะครับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับเพื่อ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับ 7-9 พฤษภาคมนี้ก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานร่วมคณะไปพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ฟิลิปปินส์ฮะจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานีมักตันเซบูนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักที่ทางฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ภารกิจวันแรกวันนี้เนี่ยก็ช่วง 18:00 นก็จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือช่วงประมาณ 18:00 นนะคะตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายด้วยกันร่วมกับทางสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคุณเฟอร์เดนานด์มาโคสจูเนียนะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมนะคะที่โรงแรมชังกีรามักตันที่เซบูแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมหลังการหารือเสร็จสิ้นนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ขอบคุณทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีการเริ่มการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้านะคะโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพค่ะซึ่งท่านนายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันในหลายมิตินะคะความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูในความไว้วางใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเองจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจของกันและกันนะคะรวมถึงการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะท่านนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะซึ่งตอนท้ายในการหารือนะคะก็ท่านนายกบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือของภูมิภาคค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสมัยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประธานอาเซียนอ
2: ัน
1: วาอิบราฮิ
2: ม
1: นายกมาเลเซียนะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญประเทศไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นมีปัญหาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็เสนอตนเองเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมาทำปฏิญญา ที่เราเรียกกันว่าปฏิญญาโกลาลัมเปอร์นะครับให้มีเรื่องของการหยุดยิงและผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงนะครับตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มาด้วยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องตะวันออกกลางยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้การพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมิติในการสู้รบเนี่ยก็ลดลงนะครับความขัดแย้งก็ดูลดลงหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาที่มาเลเซียนะครับอันนี้คือฉากหน้าส่วนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรื่องของเสียงปืนหรือว่าความไม่สงบเนี่ยก็ถือว่าลดลงตั้งแต่ครั้งที่ไปคุยกับมาเลเซียในครั้งกันที่มาเลเซียในครั้งนั้นนี่คืออีก1เวทีเป็นครั้งที่2ที่มีตัวกลางในการเจรจาก็คือประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกัน3ฝ่ายสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปแล้วนะฮะการคุยกัน2ฝ่ายเนี่ยในระดับผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้จะต้องมีประเทศตัวกลางในประเทศอาเซียนเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับไทยและกัมพูชาและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าการประชุมในครั้งนี้ครั้งที่48อาเซียนซัมมิตหรือว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่แค่การประชุมเป็นวาระ สำคัญเท่านั้นนะครับแต่เป็นหมุดหมายในการขยับตัวของไทยและกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นการริเริ่มหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไม่ใช่ริเริ่มแต่ว่าเป็นการหารือครั้งที่2ที่เป็นการคุยกัน3ฝ่ายสะท้อนให้เห็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปจะเป็นเรื่องของผลรวมความมั่นคงนะฮะในประเทศอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของดินแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลเนี่ยที่ใช้วิธีการพูดคุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยดูแล้วเนี่ยกัมพูชาและไทยเนี่ยมองแล้วยังไม่ให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อยนะครับเราก็ไม่มั่นใจในกัมพูชาก็ไม่มั่นใจในประเทศเราเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางในการที่จะคุยกันแต่แน่นอนฮะจบในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะต้องมีการทำลิสต์มาตรการนะครับเป็นaction plan หรือแผนปฏิบัติการไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างพูดคนนั้นพูดอย่างนึงอีกฝั่งนึงก็พูดอีกอย่างนึงนะครับคนนึงก็ปล่อยเฟคนิวอีกคนนึงก็มีวาทกรรมทางการเมืองภาพแบบนี้เนี่ยจะลดลงเพราะจะมีการทำ action plan หรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการและลิสต์ต่างๆว่าหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของทั้ง2ประเทศนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับนี่คือสรุปเรื่องของการพูดคุยในเวทีอาเซียนเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้เขารวมเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยเอามารวมกันแล้วในโครงการเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบใหม่รวมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าด้วยกันพร้อมกับนำเทคโนโลยีนะคะ AI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งแผนในการเปิดลงทะเบียนนะคะทั้ง2ระบบเนี่ยถ้าเข้าครม.ทันนะคะ19พฤษภาคมแล้วมีการขออนุมัติออกมาก็น่าจะได้ลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์จริงคือ1มิถุนายนเดือนหน้าซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสละ2เดือนจำนวน 2,000 บาทก็คือรวม2เฟสเป็น 4,000 บาทนะคะส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้หัวใจสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือการรวมฐานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าไว้ด้วยในระบบเดียวกันทั้งจำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยซึ่งร้านค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องจัดแยกการจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2ระบบ ส่วนการกำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นคนละครึ่งเดิมนะคะวางแผนโครงการ2ช่วงช่วงละ2เดือนรวมเป็น4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะก็จะเริ่ม2เดือนแรกก่อน 2,000 บาทต่อคนนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆพิจารณาต่อยอดระยะเวลาเพิ่มเติมอีก2เดือนตามความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ25พฤษภาคมนี
1: ้
2: นะคะทั้งในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็น่าจะมีคุณสมบัติออกมาใหม่ด้วย
1: นะคือเส้นของคนจนเนี่ยคือรายได้นะฮะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ใช
1: ่มั้ยฮะก็คือเรื่องของตัวเลขตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์หรือยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแน่นอนพูดง่ายๆคือกำหนดเส้นเงินของคนจนนั่นแหละว่าระดับไหนคือคนที่จนนะครับแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะเอาคำนิยามแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือคนจนที่สุดในประเทศที่และที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13ถึง16ล้านกว่าคนนะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้เนี่ยว่าจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ค่ะซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็โครงการนี้อย่างที่คุณสมพลบอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะพิจารณาเกณฑ์ด้านทรัพย์สินนะคะประกอบด้วย1บุคคลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียง1ประเภทนะโดยระบบตรวจสอบเขาจะจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับมหาดไทยส่วนกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือวงเงินเท่ากันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนเขาจะเติมให้700
1: ครับ
2: เป็น 1,000 บาทเท่ากับคนละครึ่งนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะปรับเป็น 60-40 แล้วรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเองอีก 40% นะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยเงินเท่ากัน1เดือนที่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เผื่อว่าใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะตกหล่นในสิทธิ์ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลตรงนี้นะก็จะได้ปรับให้เข้ากับสิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้รับหรือถ้าใครบางคนเลยเส้นคนจนมาแล้วก็ยังได้รับคนละครึ่งอยู่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
1: คือสิทธิ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกันใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ใครได้คนละครึ่ง plus ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ำซ้อนเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าอย่างนั้นเถอะคำถามคือวงเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้เนี่ยเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากัน
1: นะครับก็คือเท่าไหร่4,000 บาทนะครับอันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการซ้ำซ้อน
2: อ
1: ันนี้ทางคลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะช่วงเฟสแรกเนี่ยเขาจะเริ่มก่อน2เดือนนะคะ2เดือนเฟสแรกถ้าทันช่วงพฤษภาคมนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นมิถุนากรกฎาเฟสแรกก่อนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อในเฟสที่2อีก2เดือนนะ 2,000 บาทถูกต้องนะคะ
1: ก็วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะฮะ อีกประมาณ2สัปดาห์เศษๆนะฮะอันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่มั้ย
2: ลงทะเบียนใหม่วันจันทร์
1: แอปเป่าตังค์นะฮะไม่แน่ใจว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่มั้ยเพราะว่าในอันนี้พูดถึงในส่วนของคนละครึ่ง
2: plus
1: นะครับใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยคนจะง
2: ง
1: นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ถ้าผู้ใช้คนเก่าเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไรนะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการมาก่อนได้ก่อนถูกไหมฮ
2: ะ
1: มาก่อนได้ก่อนแล้วก็เป็นการถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยก็สามารถต่อได้เลยแต่ถ้าคนใหม่ก็จะต้องมีการลงทะเบียนคำถามอยู่ที่ว่า

0: ประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้า
1: ะ
0: นะจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะกระจายเงินให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะต้องเป็น 50-60 ล้านคนนะครับที่จะต้องได้อานิสงส์เท่าเทียมกันนี่คือความเท่าเทียมกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายและถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนใช้กติกาเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาต้องการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รับความเดือดร้อนที่สุดหรือเดือดร้อนจริงก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองอีกฝากฝั่งหนึ่งแต่เชื่อว่าก็จะต้องมีการปรับกติกาตรงนี้ในอนาคตนะครับแต่แน่ๆก็คือไทม์ไลน์ที่ได้บอกเอาไว้ว่า25พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็ดูว่า2สัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีกติกาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเกิดได้ตลอดนะครับสำหรับกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวงเงินหรือเงื่อนไขกติกาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแน่นอนฮะก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการล่ารายชื่อ1ใน5ของส.ส.1ใน5ของส.ส.ก็คือ100ท่านนะครับซึ่งเสียงของฝ่ายค้านมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละก็เตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะท่านนายกก็บอกว่าพรก.ตรงนี้นะครับลงนามและทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะฮะรวมถึงกลุ่มการเมืองออกมาคัดค้านก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้แหละเพียงแต่ใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อโครงการไทยช่วยไทยโดยทำตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงกับประชาชนนี่เจตนารมณ์สุจริตรูปแบบการกู้ใช้รูปแบบกู้เงินสกุลบาทไม่ใช่กู้เงินสกุลการต่างสกุลต่างประเทศย้ำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปยังประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการยืนยันและกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับและยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เพราะเห็นว่ามาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้และไม่รู้สึกท้อในช่วงนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องครับ
1: ค่ะส่วนทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบกระทู้ถามของทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในกรณีของพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คืองบ400,000,000,000 บาทนี้แหละนะคะซึ่งคุณภราดรบอกรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกพรก.ดังกล่าวเนื่องจากว่างบประมาณปกติแล้วก็งบกลางสำรองฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเยียวยาประชาชนนะคะซึ่งจำนวน400,000,000,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวงเงิน200,000,000,000 บาทนะคะสำหรับเอามาดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการอย่างคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 43.2 ล้านคนก็จะดำเนินการเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบค่าของชีพแล้วก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนส่วนอีกหนึ่งก้อนนะคะก็คืออีก200,000,000,000 บาทเนี่ยจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนะคะก็พลังงานทางเลือกรวมไปถึงปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟที่เหมาะสมด้วยนะซึ่งคุณภราดรยืนยันว่าการดำเนินการตามร่างพรก.ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะนะคะให้เกินกรอบ70%ตามวินัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกับจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางรองรับเอาไว้แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าภายหลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
0: ครับส่วนฝ่ายค้านนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับคือมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยมองว่า ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพ.ร.ก.

0: ควรที่จะออกเป็นพรบในระดับพระราชบัญญัติให้3ให้ผ่าน3วาระ
1: ค
0: ือวาระรับหลักการนะคะขออภัยวาระรับหลักการแล้วก็แปรยติแปรยติก็คือการถกในสภาแล้วก็การลงมตินะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับก็ควรที่จะมีการผ่านสภาตามรูปแบบปกตินะครับสำหรับ400ล้านนี้นะครับเขามองว่าไม่ได้ว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็จะมีการร่วมลงชื่อนะครับคัดค้านนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการยื่นนะฮะก็คือไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมหรืออย่างช้าเนี่ยก็ไม่เกิน12พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็จะใช้ช่องทางกฎหมายนะครับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ว่าค้านเต็มรูปแบบแต่มองว่าการเยียวยาอะไรต่างๆในอันดับแรกเนี่ยเรื่องของคนละครึ่ง plus นะฮะก็คือว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเยียวยาเนี่ยควรเยียวยาให้ตรงจุดแล้วถ้าเกิดไปครอบคลุมประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วบอกว่า44ล้านคนก็แสดงว่ายังมีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะสิตกหล่นตรงนี้คุณจะดูแลเขายังไงดังนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทั่วหน้าและทั่วถึงเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องออกแบบกติกาให้มันรัดกุมหรือว่าให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาติติงกันมานะครับในเรื่องของการรายละเอียดการกู้เงินแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะได้กันอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าโครงการสร้างพลังงานในประเทศนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละมันคือเรื่องเร่งด่วนไหมนะครับฝ่ายค้านมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนทำไมไม่จำเป็นที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวนะครับและสามารถใช้ตราเป็นกฎหมายปกติได้ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่า400ล้านออกมาแล้วเนี่ย200,000แรกเนี่ย200,000แรกครึ่งนึงเนี่ยนะฮะก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยก็คือคนละครึ่ง plus แล้วก็ช่วยเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็เยียวยาอะไรกันอีกนะฮะตรงนั้นก็คือ200,000อีก200,000ก็คือไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสนับสนุนรถ EV สนับสนุนโซลาร์เซลล์และอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะฮะเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนควรที่จะใช้กฎหมายปกตินะครับตามสภาก็คือพรบนั่นเองนี่คือมุมมองฝ่ายค้านที่เขามองแบบนี้และจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือพรกฉบับนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนจนถึงต้องออกพรกหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายมหาชนนะฮะคือมหาชนเนี่ยใช้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยศาลก็ต้องมองว่ามันไต่ระดับจนถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเลยหรือไม
1: ่
0: พรกแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อลดลงการชำระหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ระบบกลไกรัฐเนี่ยยังทำงานได้ปกติสภายังเปิดประชุมได้งบยังเดินหน้าไม่มีสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเหมือนสมัยยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง IMF เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เปิดสภาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นวิกฤตใช่ไหมฮะถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตตอนที่เรากู้เงินIMF เนี่ยคือธนาคารล้มแบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินล้มไปหมดนะฮะนั้นคือวิกฤตทางการเงินส่วนวิกฤตโควิด-19 ก็คือเรื่องของสภาพของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยที่มันคือภาวะฉุกเฉินนะฮะสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราเคยกู้เงินเรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็ต้องเอา2กรณีเทียบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการใช้อำนาจพิเศษหรือพรกเนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่เพราะตอนนี้แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าระบบกลไกรัฐยังทำงานปกติเงินในกระเป๋าก็ยังปกติใช่ไหมฮะงบประมาณก็ยังปกตินะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีภัยคุกคามความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพหรือเรื่องของเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงอันนี้ถึงจำเป็นนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมนะฮะว่าต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดในการพูดออกมาเป็นวาทกรรมว่าอันนี้ อันนี้มันวิกฤตนะหรือว่าอันนี้ไม่วิกฤตนะมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ
1: ์
0: ว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นชนวนทางการเมืองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นไปวันที่11และ12เนี่ย มันก็จะทำให้เกิดผลในทางการเมืองก็คือการเบรกพรกนี้ไว้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้รัฐเนี่ยต้องชะลออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับเพราะว่า11 12ฝ่ายค้านจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยทางลบอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมั่นในมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐได้วางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆวิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธีรทัศน์อิสรางกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับคุณปริศราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
8: ค่ะท่านคะสำหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
9: ครับในแนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทุจริตในมิติของกรมโรงงานนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านฝั่งทุกท่านว่ากรมโรงงานเราทำอะไรกรมโรงงานเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือเรามีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับโดยการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งภารกิจเนี้ย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราส่งเสริมเราทำทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานสารเคมีแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดการอนุมัติอนุญาตนะครับโดย based on พรบ.โรงงานพรบ.วัตถุลายแล้วก็พรบ.เครื่องจักรกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า1มันจะทำใหเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องนี้เป็น3มิติครับ
0: ครับ
9: มิติแรกก็คือเรื่องของระบบงานระบบงานคือความเสี่ยงต่างๆในการทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเรานำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับมาเข้ามาควบคุมดูแลโดยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่มือประชาชนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากำกับให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าต้องคู่มือประชาชนเนี่ยแล้วก็คู่มือเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทราบว่ากระบวนการทั้งหมดมันใช้ขั้นตอนเวลาอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยการเข้าไปดูได้โดยการผ่าน www.info.go.th ของคอปรอก็ได้หรือของ www.diw.go.th ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มใช้งานไม่ว่าจะเรื่องการขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบสารสนเทศตรงนี้สามารถดูได้หมดผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ดูช่วยในการรู้ว่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดไม่ได้ถ้ามันมีขอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ
0: อีก
9: อย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลผมพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยเราจะมี AI เข้ามาช่วยครับซึ่งAI เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยก็คือช่วยในการตรวจคุณสมบัติของเรื่องเอกสารต่างๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับรวดเร็วและถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เพราะทุกอย่างมันเบสออนกฎหมายต่างๆหมดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงเรื่อง AI เนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อดูเรื่องนี้ครับอีกมิติหนึ่งมิติที่สองเราดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนตัวเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้สิ่งที่มันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยครับแล้วก็หลังจากปรับปรุงกฎหมายทันสมัยแล้วถ้าเกิดมีข้อต้องร้องเรียนในประเด็นเรื่องทุจริตเราก็มีระบบมารองรับด้วยสามารถที่จะทำให้บริการหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบได้ครับอย่างที่3เลยผมว่าเป็นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวัฒนธรรมองค์กรสร้างองค์กรให้มีสำนึกในเรื่องของคอร์รัปชันให้อย่างยกตัวอย่างPolicy ง่ายๆอย่าง No Gift Policy นะครับ
0: ครับ
9: แล้วก็ Policy ต่างๆที่จะเน้นย้ำแล้วก็มีการอบรมฝึกให้เห็นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความตระหนักรู้ในเรื่องภัยของการทุจริตครับครับคุณสมพงษ์เดี๋ยวคุณปริศลาครับ
0: ครับแล้วจุดไหนในกระบวนการทำงานที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดและจะรับมือยังไงครับ
9: ในจุดที่มองว่าเสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลผู้ประกอบการครับในจุดเนี้ยถ้ายังคงมีการใช้ดุลยพินิจในปริมาณมากนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นแผนรับมือของเราที่จะป้องกันเรื่องนี้หนึ่งก็คือเราใช้ระบบดิจิตอลอย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ระบบดิจิตอลในโลกเรามันทันสมัยมากเรื่อง AI มันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติอนุญาตได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่ทำให้เกิดการขนส่งต่างๆเช่นการขนส่งกากพวกนี้เราจะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพซึ่งเป็นมีระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแล้วก็มีการดำเนินการถูกระเบียบถูกกฎหมายทั้งหมดครับ
8: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้นะคะในการนำระบบ อนุมัติออนไลน์มาใช้ตรงนี้ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรบ้างคะ
9: พอเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยวันนี้ระบบออนไลน์ของไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือจริงๆผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยพอใช้ระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการพบปะกับเจ้าหน้าที่จะลดลง ผมเรียกว่าน่าจะในปริมาณมากถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในกรณีสอบถามกับที่เกิดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันลดดุลยพินิจแน่นอนครับในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารทั้งหมดขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเราใช้ AI ครับยกเว้นว่าในกรณีที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆที่จำเป็นอย่างต้องใช้มนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 80%ของการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของ AI หมดละนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญตรวจสอบเอกสารเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและรวดเร็วถ้าเป็น AI เนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการจัดลำดับคำขอด้วย first in first out ก็คือต่อไปเนี่ยเรื่องคำขอเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนจะไม่มีการลัดคิวกันหรือว่าสลับคิวอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติพอว่าคือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยนอกจากที่กรมโรงงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นที่สำนักงานสารกับจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำไปในมาตรฐานเดียวกันพอใช้ระบบแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับส่วนที่3ส่วนที่4ครับเรื่องการบันทึกประวัติการทำงานระบบพวกเนี้ยพอมันเป็นดิจิตอลมันจะมีหลอกแล้วเรียกว่าบันทึกประวัติการใช้งานประวัติการอนุญาตประวัติการทำงานทั้งหมดพอมีหลอกแล้วเนี่ยมันบันทึกทุกอย่างครับบันทึกทุกอย่าง 100% เพราะฉะนั้นมันสามารถตรวจสอบ track ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนไหนณวันที่เท่าไหร่กี่โมงมันทำได้หมดครับอย่างที่5ครับอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันนั่นเมื่อกี้ลดการเผชิญหน้าเผชิญหน้าคือเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการไม่ต้องเจอกันเพราะฉะนั้นพอไม่เจอกันจะไม่มีการเสนอเงื่อนไขหรือเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดครับ
0: ครับแล้วทางกรมฮะมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสถานะการขออนุญาตให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ยังไงครับท่านครับ
9: เราแบ่งเป็น2 อย่างครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมครับข้อมูลในภาพรวมก็คือสามารถเข้ามาดูสถิติโรงงานรายเดือนรายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานที่รับอนุญาตนะครับโรงงานที่เปิดประกอบการเหล่านี้สามารถดูได้หมดครับอีกผ่านเว็บไซต์ของกรมนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลโรงงานทุกโรงในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของกรมได้ครับก็คือสามารถรู้ได้ว่าโรงงานนั้นทำอะไรบ้างซึ่งถ้าโรงงานข้างบ้านตั้งขึ้นมาสามารถเสิร์ชดูได้ว่าโรงงานนี้ทำอะไรแล้วทำถูกต้องตามที่เขาทำอยู่กับที่เขาแจ้งไว้มันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้แจ้งร้องเรียนได้นะครับ อย่างที่3ครับก็คือผู้ประกอบการเองสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบ application tracking system ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอในเรื่องต่างๆรู้ว่าขั้นตอนตัวเองถึงขั้นตอนไหนแล้วและเมื่อใช้ประกอบกับคู่มือประชาชนที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือจะตัวเองจะทราบว่าของตัวเองมีใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1เดือนก็สามารถแจ้งได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือโดยระบบเนี้ยมันทำให้ติดตามได้ครับก็ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
1: ค่ะ
9: ครับคุณสมพลคุณปานิศราครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วทางผู้ประกอบการเองเนี่ยจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรคะว่าการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขจริง
9: ๆครับเรื่องเนี้ยเราเน้นเป็น first priority ครับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบแจ้งธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งระบบที่แจ้งผ่านเว็บไซต์กรมนะครับมีทั้งระบบแจ้งอุดเราชื่อแจ้งเลยนะครับชื่อสั้นๆแล้วก็มีคนใช้เยอะมากแจ้งอุดสามารถแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาได้แล้วก็ระบบ ID Pro รวมถึงเว็บบอร์ดสายด่วน1564เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเรามีหลายๆช่องทางเพื่อให้สามารถการแจ้งเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเรื่องของการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเรามีการออกกฎหมายครับโทษทีครับเรามีการออกกฎระเบียบครับเพื่อที่มารองรับเรื่องนี้กฎเกณฑ์ว่าอะไรต้องทำเสร็จในขั้นตอนในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถติดตามผ่านระบบได้ครับว่าโดยหลักๆเอาคร่าวๆก่อนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแล้วก็ส่งจะต้องส่งต่อพอเรื่องเข้ามาต้องส่งต่อเรื่องเนี่ยไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องภายใน1วันครับ
1: ค่ะ
9: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาทำงาน15วันจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกระยะผ่าน ผ่านระบบออนไลน์เนี่ยกลับไปยังผู้ร้องเรียนจนกว่าเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นครับทุกๆ15วันไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราถือเป็นfirst priority ถือเป็นอย่างแรกเลยของผู้แจ้งเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีคนแจ้งเรื่องนี้เข้ามาไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะครับระบบทั้งหมดครับจะถูกคุ้มครองเก็บไว้ในตัวเดต้าเบสของกรมโรงงานซึ่งอันนี้การันตี 100% ว่าจะไม่มีการเปิดเผยครับ
0: ครับความโปร่งใสในระบบการอนุญาตล่ะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงครับท่านฮะ
9: ครับเรื่องนี้เป็นผมว่าปัจจุบันนี้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องสิ่งที่จะส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าทั่วโลกทั้งหมดโลกปัจจุบันแคบมากเนื่องจากระบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเชื่อมโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันวันนี้เกิดเรื่องอะไรที่ไหนมันก็รับรู้ทันทีเพราะฉะนั้นความโปร่งใสของโรงงานใดโรงงานหนึ่งจึงเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลกพอรับรู้ได้ทั่วโลกก็หมายความว่าเขาสามารถคอมเพลโรงงานในประเทศไทยกับโรงงานในประเทศอื่นๆได้แล้วความโปร่งใสนี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งชี้ลำดับความโปร่งใสในโลกมันมีการวัดกันอยู่ถ้าความโปร่งใสประเทศใดดีเขาก็จะมีการไปลงทุนที่ประเทศนั้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยถือเป็นเสาหลักเลยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับเนื่องจากมันเป็นตัวสามารถเปลี่ยนระบบราชการจากประสักครับให้เป็นตัวเร่งให้ดึงดูดการลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันเพิ่มความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจครับลดเวลาในการเข้าสู่ตลาดระบบการอนุญาตที่โปร่งใสเช่นการยื่นออนไลน์ที่เราทำอยู่นะครับมีการจัดลำดับคิวชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนมี AI ช่วยพิจารณาช่วยลดระยะเวลาในการอนุญาตให้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การเดินเครื่องจักรการผลิตสินค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลกทำได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นแล้วครับลดความเสี่ยงทางธุรกิจในแง่ของมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเนื่องจากผ่านระบบครับหลักเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนหลักเกณฑ์ตายตัวและเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการได้ว่าจะได้รับใบอนุญาตเมื่อไหร่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจครับ
0: ครับ
9: จากสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแน่ๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับพอนักลงทุนมาเงินก็ไหลเข้าประเทศเทคโนโลยีก็ไหลเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็สาเหตุหลักๆมันก็มาจากความโปร่งใสที่จะเกิดจากพวกระบบออนไลน์เหล่านี้นะครับส่วนที่สี่ก็คือว่ามันป้องกันระบบผูกขาดความโปร่งใสจากระบบทั้งหลายเนี่ยมันจะป้องกันให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ประพฤติไม่ดีนะครับที่ประพฤติไม่ดีไม่สามารถใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวในการกีดกันรายเล็กๆหรือหน้าใหม่ๆให้เข้าสู่ตลาดได้ครับส่วนที่ห้านะครับข้อมูลโปร่งใสช่วยยกระดับทั้งห่วงโซ่อุปการให้ห่วงโซ่อุปทานนะครับให้สามารถที่จะทำ traceability ได้หรือว่าเป็นการ track หรือการมองย้อนกลับได้ครับคือจากระบบเนี้ยเราจะมองเห็นภาพสินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันเนี้ยทำให้ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะครับช่วยให้ผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี้ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของโรงงานได้ทันทีครับ
0: ครับ
9: สุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดคือตอบโจทย์มาตรฐานโลกปัจจุบันผู้ค้าระดับสากลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆครับที่เราจะทำงานมาใช้ครับ
0: ครับครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านธีรทัศน์อิสรกุลณอยุธยาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบพระคุณครับคุณสมพลครับขอบคุณครับคุณปริศลาครับสวัสดีครับสว
0: ั
9: สดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมองไปข้างหน้าครับสัปดาห์หน้านะครับไทม์ไลน์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮะความร้อนแรงในทางการเมือง11พฤษภาคมครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะได้รับการพักโทษนะครับสายตาก็คงไปจับจ้องนะครับที่เรือนจำที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้พักโทษนะครับและก็คงไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะครับก็คือบ้านพักของคุณทักษิณนั่นเองนะครับติดตามทิศทางใน ทางการเมืองเนี่ยในสัปดาห์หน้าน่าจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ได้รับการพักโทษแล้วนะครับแต่คงไม่ร้อนแรงเหมือนสมัยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ก็คงไปจับตามองแหละครับว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นะครับแล้วก็วันที่11ถึง12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรก.ที่รัฐบาลออกเนี่ยพรก.กู้เงินฉุกเฉิน400ล้านบาทเนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะครับหากศาลรับไว้หรือมีคำวินิจฉัยอื่นใดเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของทิศทางในทางการเมืองและก็การกำหนดมาตรการในการเยียวยาประชาชนทางเศรษฐกิจต่อไปครับนี่คือเรื่องที่จะต้องจับตามองในสัปดาห์หน้านะครับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์บ้างนะครับรัฐบาลพยายามที่จะเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้ากับความมั่นคงในระดับโลกนะฮะแล้วก็แสดงจุดยืนไทยว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่มีความปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นช่องแคบฮอร์โมสนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามที่จะมีการผลักดันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงรัฐบาลคุณ
1: เ
0: ศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ช่วงคุณแพทองธารชินวัตรก็เว้นวรรคไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเพราะตอนนั้นมีเรื่องอะไรฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการผลักดันเรื่องนี้3รัฐบาลแล้วนะครับซึ่งการสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ์เพราะว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เดินหน้าไปยากเหมือนกันซึ่งก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างรอบด้านเมื่อวานนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์ครับ
1: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องการถือครองที่ดินที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งท่านบอกโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษาและก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะคะที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าหากภูมิภาคใดนะคะที่มีความขัดแย้งหรือมีสงครามเนี่ยไทยเราพยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่สนใจของนานาชาติตลอดจนเสริมศักยภาพตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่มีการปั่นกระแสให้ต่างชาตินะคะเช่าที่ดินระยะยาว99ปีรวมไปถึงมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมการนะคะซึ่งมีทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ถ้าหากศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนนะคะพร้อมกำชับให้ทางคณะกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับคือดึงภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยว่าจะเอาไม่เอายังไงนะครับคือทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างแน่นะครับความเจริญเกิดในพื้นที่ที่ดินขึ้นราคาแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมืองผ่านจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับดึงดูดนักลงทุนอันนี้คือมุมมองทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามุมมองทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรุกป่าหรือว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนหรือเปล่านะครับก็จะต้องติดตามดูทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้น่าสนใจมีการปั่นกระแสต่างชาติบอกว่าเช่าที่ดินระยะยาว99ปีเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็น100ปีไปเลยฮะ99ปีนะฮะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าคือถ้าจะลดความร้อนแรงในทางการเมืองเนี่ยก็คือต้องบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าคุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการก็พูดง่ายๆนายกก็บอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิตินั่นแหละเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาก็เชื่อว่าตรงนี้เองจะช่วยลดความร้อนแรงในทางการเมืองเพราะครั้งที่มีการพูดเรื่องแลนด์บริดจ์ทีไรเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรื่องของการใช้งบแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการก่อสร้างในแต่ละครั้งเมื่อวาน ก็มีทางด้านของสสเนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณพักคมลหนุนอนันต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาม่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะอาม่าไปซื้อที่ดินแถบๆนั้นน่ะ500ไร
1: ่
0: 500ไร
1: ่
0: เพราะรู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและกำลังจะมีความเจริญมาถึงคำถามอยู่ที่ว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมฮะไม่ผิดคือผมรู้เนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ดินแถวนั้นจะขึ้นราคาผมไปผมเป็นเอกชนผมไปกว้านซื้อพอผมไปกว้านซื้อเนี่ยคำถามคือผิดกฎหมายไหม
1: ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: ไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ในทางลับจากทางรัฐเช
1: ่
0: นไปสืบมาว่าเอากรมทางหลวงจะมีทางหลวงตัดผ่านไปตรงนี
1: ้
0: ประชาชนทุกคนไม่รู้รู้อยู่คนเดียวแล้วไปซื้อที่ดินพอถนนตัดผ่านปุ๊บได้กำไรขายทิ้งเออขอไปขายแล้วได้กำไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประกาศโดยทั่วกันจากสื่อมวลชนและไปซื้อที่ดินเก็งกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในฐานะภาคเอกชนนะฮะคือผมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปซื้อเพรา
1: ะ
0: ผมรู้ว่าไอ้นี่จะมาลงปุ๊บเนี่ยเอ้าที่ดินมันก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าโครงการมันล้มหรือว่าเฮ้ยผมกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องมองรอบด้านแต่ถามว่าโครงการสะดุดหรือไม่สะดุดอย่างไรเนี่ยคิดกันมานานแล้วตรงนี้คิดกันมานานแล้วแต่ถามว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูจากหลายๆเรื่องนะฮะเอามาดูเรื่องของแม่น้ำกกกันบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือก็เดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องนึงฮะคุณปานิสราครับเรื่องของมีข่าวว่าจะย้ายขนส่งหมอชิดนะฮะไปที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงฮะเนี่ย
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะที่มีการจัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะตรงนี้ยืนยันนะคะไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จะย้ายแต่ว่าเขาจะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรมนะคะเป็นต้นแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV นะคะจำนวน150คันเพื่อที่จะได้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญลดมลพิษด้วยการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดประมูลทางใหม่ให้เอกชนมาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุถ้าหากไม่ปรับปรุงคุณภาพก็จะมีการพิจารณาการต่ออายุอย่างเข้มงวดต่อไปนะคะซึ่งบขส.ก็จะกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางใดบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางค่ะแต่ถ้าหากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนก็เอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะตอบโจทย์ไหมคือสรุปก็คือไม่ได้ย้ายจะปรับปรุงเฉยๆนะคะให้มีการเชื่อมต่อกันมันก็จะได้สะดวกกับการเดินทางมากยิ่งข
0: ึ
1: ้น
0: นะคือคนก็ชินเนี่ยกับระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยแบบเดิมนะฮะที่หมอชิดเนี่ยคือถ้าจะย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคนก็บอกว่ามันก็สะดวกดีน
1: ะ
0: แต่มันไกลสักนิดนึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกก็เลยอยากจะอยู่ที่หมอชิดแบบเดิมนะฮะคำถามคือหมอชิดที่เดิมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคนมันเยอะไปไหมถ้าเกิดคนมันไม่เยอะไปหรือว่ามันสามารถดำเนินการไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะไปทำอะไรฮะ
1: ก็น่าคิด
0: ระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือถ้าเกิดจะย้ายไปปุ๊บเนี่ยต้องมองให้รอบด้านว่าแล้วที่เดิมเราจะทำยังไงและที่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่มีปัญหาและประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพไม่ว่าจะคือถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันยังสามารถดำเนินการไปได้แต่มันจะมีเรื่องของรถติดขัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องของย้ายขนส่งหมอชิดเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมออกมายืนยันว่าอ๋อไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบรถแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากขึ้นต่อไป นะครับส่วนกรมอนามัยฮะเขาก็ออกมาบอกผลสำรวจครับพบเด็กไทยแรกเกิด1ใน10นะฮะคลอดก่อนกำหนดฮะ10คนมี1คนอ๋อไม่ใช่1ใน10คนนะฮะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ10คนก็จะมีแม่1คนเนี่ยแหละคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตและความพิการในทารกแรกเกิดนะครับเกิดจากเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆก็มีการแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่นะครับแล้วก็เด็กไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะปัจจุบันเด็กเกิดน้อยแล้วนะครับเกิดน้อยไม่พอครับเจอคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตพิการในทารกแรกเกิดด้วยนะครับอันนี้ทางกรมอนามัยก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆกันครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: จ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂਗ ਸੌਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿਨ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สวทระนองรับหน้าที่เป็นเครือข่ายนะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับวันนี้นะครับที่การพยากรณ์อากาศนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเริ่มที่จะมีอากาศแปรปรวนนะครับในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยและจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นนะครับอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับยังคงมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสข้ามมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสที่อ่าวไทยนะครับมีนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรนะครับนี่คือสภาพอากาศของในพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569นี้ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีนะครับทั่วของอาเซียนเลยเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางโลกที่กำลังผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนนะครับต้องเผชิญกับผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจะมีการหารือถึงแนวทางนะครับการรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือนะครับทั้งกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนหลังจากที่เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์พวงแก้ว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมหารือ3ฝ่ายนะครับกับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับและนายเฟร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับในฐานะประธานอาเซียนที่เริ่มจัดการประชุมสำคัญครั้งนี้โดยได้เปิดเผยว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและรักษาสันติภาพซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติพร้อมย้ำว่านะครับความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและสะท้อนเห็นให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นนะครับจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับช่วงนี้นะครับใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดือนหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมทั้งดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งในวันที่15 พฤษภาคม 2569นี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU วางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญนะครับอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรทางด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบายนะครับAll for education ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการศึกษานะครับทำให้โรงเรียนกว่า 7,000 แห่งเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโปร่งใสการระดมทุนเพื่อการศึกษามีพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนดูแลโรงเรียนทุกแห่งพร้อมพัฒนาผู้นำและบุคลากรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคุณครูกว่า 82,000 คนนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออก2 มาตรการสำคัญก่อนเปิด

าไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโรงเรียนนั้นๆ นะครับโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานได้จริงในส่วนการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนนะครับปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อที่สองนะครับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนราคาควบคุมเพื่อเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริงทางนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายหนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในการที่ในราคาควบคุมก็เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับที่มาช่วยเหลือคุณครูผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่ช่วงนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: อย่าซ่าโง่มากไอ้กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
6: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับทางสวทรนนะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าแบบออนไลน์นะครับหรือว่าจะมาดูที่เพจ Facebook สวทรนนะครับเราก็จะทำการไลฟ์สดนะครับในทุกวันเลยนะครับรายการอันดามันนะช่วงเวลาประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นจันทร์ถึงศุกร์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักทายพูดคุยในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบทุกคำถามที่เราตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมปลดล็อกกฎหมายขยายพื้นที่ไฟฟ้าทุกพื้นที่เลยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายพลพลีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งนะครับรัฐบาลจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือ1บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service นะครับโดยประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้กับประชาชนเข้าถึงการบริการที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอตั้งโซล่ารูฟท็อปที่การไฟฟ้าก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้ไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทนะครับรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยนะครับข้อที่2คือไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับโดยขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาบนเกาะที่ทุรกันดารนะครับก็จะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะต้องมีไฟฟ้าเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่าPEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดนะครับโอ้โหข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับ3ปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนกฎหมายต้องช่วยคนนะครับไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมเดินหน้าในการผลักดันและแก้ไขพระราชบัญญัติต่างๆหรือว่าข้อระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้ก็เพื่อช่วยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอคอยไฟฟ้าที่เราเห็นเป็น10ปีนะครับเพียงเพราะว่าติดข้อระเบียบของทางเอกสารดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติดังนั้นรัฐบาลจึงขอให้การไฟฟ้าช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับความเปลี่ยนผ่านและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้าง นะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่เฟ้นหาบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินและอาสาสมัครดีเด่นส่งชื่อเข้าชิงรางวัลระดับประเทศนะครับ นายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งนะครับได้เสนอชื่อผู้ที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางเพศวุฒิสภารวมถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือการคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาจิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคมนะครับมีผู้พิจารณาหนึ่งรายก็คือนายเอกนัทบุญยังจากตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2569มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา2รายได้แก่นายบุญเสริมสังคพันธ์จากตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมคุณครูสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยามนะครับซึ่งปฏิบัติงานอาสาสมัครเป็นระยะเวลากว่า23ปีนะครับและที่สำคัญนะครับมีการสนับสนุนการสระผมตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลกระบี่เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกรายก็คือนางสุพันนิกาศรีมณีจากตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2542เป็นต้นมาด้วยการเป็นประชาสัมพันธ์ดูแลชุมชนรอบค่ายทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่บ้านทหารนะครับซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2รายนี้ได้เข้ารายงานประวัติและผลงานต่อที่ประชุมด้วยตนเองนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะทำงานก็จะรายงานผลการศึกษาพร้อมส่งประวัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับไปยังคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะครับเพื่อจะมีการพิจารณามอบรางวัลในลำดับถัดไปนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงาในโอกาสนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้บัญชาการเรือนจำในเขต8หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดณเรือนจำจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งกรมทัณฑ์นะครับมีนโยบายจะตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นเรือนพักชั่วคราวสำหรับผู้ที่พ้นโทษระหว่างหางานทำและเป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขลดโอกาสการกระทำความผิดซ้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ใกล้พ้นโทษผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเรือนจำจังหวัดพังงานะครับได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดตั้งและพัฒนารูปแบบบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงานะครับเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษก่อนคืนสู่สังคมสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไปนะครับไปที่จังหวัดกระบี่กันมากนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้นะครับภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารผ่านกิจกรรมช็อปชิมชิวแชร์ที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองและเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตจากร้านดังและก็ชุมชนท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียวพร้อมกับชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดคึกคักริมทะเลสะพานหินสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือว่าภูเก็ต City of Gastronomy ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ Good Food Good Health Good Spirit ที่ผสานทั้งรสชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตไว้อย่างลงตัวนะครับดังนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับไปร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้ง5วันณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้นะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบโฉนดที่ดิน104แปลงตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้ประชาชนนะครับที่ศาลาในประสงค์หมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางทิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายประภาสพัฒนชูชีพผู้ช่วยดำเนินงานของสส.คงกฤษชัดมณีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนายกเทศมนตรีตำบลราชกูดกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมแสดงความยินดีกับประชาชนผู้รับโฉนดที่ดินครั้งนี้และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ฝากถึงประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินให้ช่วยกันดูแลรักษาที่ดินและเอกสารสิทธิ์ไว้ให้ดีเพราะที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นมรดกสำคัญของครอบครัวที่สามารถส่งต่อความมั่นคงให้กับลูกหลานได้ในอนาคตพร้อมขอให้ประชาชนนะครับใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือว่าเสียสิทธิ์ในที่ดินของตนเองหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านที่ดินสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทางด้านนางทิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองกล่าวว่ากรมที่ดินได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอย่างยั่งยืนพร้อมนำเอาเทคโนโลยีระบบสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันบอกดินมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 1,590 แปลงต่อปีโดยครั้งนี้ได้ดำเนินการออกโฉนดในหมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วเสร็จจำนวน104แปลงเนื้อที่รวม145ไร่1งาน45ตารางวาและพร้อมส่งมอบแก่เจ้าของที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ช่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
1: วาตภัยคืออะไรครับ
0: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
3: ์กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอนะครับผมขอบคุณนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับ FC ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยทุกไลฟ์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปปิดท้ายกันที่นะครับในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองได้นำคณะปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองนะครับร่วมกับกำนันเกาะพยามนะครับนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปยังเกาะพยามนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อนะครับรวมถึงแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับพี่น้องชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับสิทธิต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อเพิ่มความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับรวมถึงจากการประสานการลงพื้นที่ของนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2569นี้ซึ่งมีเป้าหมายนะครับกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและมีเป้าหมายต่อไปเพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างและเกาะสินไหต่อไปด้วยนะครับอีกสักคราวนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะครับใครที่ต้องการหางานนะครับทางสำนักงานจังหวัดระนองร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหรือว่าห้างแมคโครสาขาระนองนะครับจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยมีตำแหน่งงานมากกว่า200อัตรานะครับที่ลานจอดรถแมคโครสาขาระนองโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะครับภายในงานนะครับสามารถสมัครงานสะดวกสัมภาษณ์ได้ทันทีรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับกิจกรรมภายในงานก็มีนะครับการสมัครงานสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งหลากหลายเลยนะครับมากกว่า200อัตรามีการให้คำปรึกษารับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รับขึ้นทะเบียนรายงานตัวสำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานมีคลินิกอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพตลอดจนทดสอบความพร้อมทางอาชีพมีบริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถโมบายยูนิตมีคำบริการให้ปรึกษานะครับด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับดังนั้นนะครับเลือกงานที่ใช่เลือกงานที่ชอบรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับทางนี้นะครับผู้ที่สนใจอย่าลืมละกันนะครับพี่น้องชาวระนองหรือว่าใกล้เคียงนะครับวันพรุ่งนี้ที่ห้างแมคโครสาขาระนองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์077-862-026-8นะครับอย่าลืมเอาเอกสารติดตัวมาด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
8: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
9: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostiasเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: น้ำด้วยดี
2: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
1: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
2: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
1: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการติด

0: ือนได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
1: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเราเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทั้งสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินการเช่นเดิมค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้

0: ติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน

การกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก่อนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8ในวันนี้นะคะนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะแล้วก็ในส่วนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์นั้นในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจนะคะความสุจริตใจแล้วก็ร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายโดยไทยเน้นย้ำจุดยืนในแนวทางสันติภาพการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JBC และGBC ค่ะการหารือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการสร้างสันติภาพเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลมิใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศขอให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาเรื่องของการกำหนดเขตแดนหรือ

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าไทยนั้นเดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจนั่นเองค่ะมากันที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉม PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับปลดล็อกกฎหมายขยายไฟฟ้าทุกพื้นที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้หนึ่งก็คือบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Serviceประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะการขอติดตั้งโซลารูฟท็อปที่ PEA จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรทั้งการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้นะคะไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยต่อมา2ค่ะก็คือไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือนขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลจะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้ในพื้นที่ทุรกันดารจะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะคะเช่นแม่ฮ่องสอนหรือว่าพื้นที่เกาะโดยหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะมีไฟฟ้าใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่า PEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดค่ะต่อมา3ก็คือการปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนนะคะกฎหมายต้องช่วยคนไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมเดินหน้าในการผลักดันแล้วก็แก้ไขพรบหรือระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้าเช่นพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วประชาชนไม่ต้องรอคอยไฟฟ้านานเป็นปีๆเพียงเพราะติดข้อระเบียบทางเอกสารค่ะกฟผ.ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนสังคมและประเทศชาติรัฐบาลขอให้กฟผ.ช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในระยะยาวนะคะนี่คือคำกล่าวของนางสาวพลอยทะเลค่ะมาที่เรื่องของทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายระหว่างที่8ถึง9พฤษภาคม2569นะคะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยพื้นที่เชียงใหม่และก็เชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะกับนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วง 15:25 นที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ 19:00 นณหอประชุมเทศมนตรีณหอประชุมเทศบาลตำบลชัยปราการค่ะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของวันเสาร์พรุ่งนี้9พฤษภาคม2569นะคะ9:00 นค่ะ

นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ9 นาฬิกานะคะจะไปที่เขตราษฎรบนพื้นที่สูงเล่าชีก๋วยชุมชนอิ่วเมี่ยนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย10 นาฬิกา 15 นาทีโรงเรียนจีนบ้านเล่าฝู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย14 นาฬิกาที่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะ8 ถึง 9 พฤษภาคม 2019นี้นะคะกับในส่วนของทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้นะคะจากในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษาแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่18 พฤษภาคม 2519แล้วก็บางแห่งก็จะทยอยเปิดในช่วง14 ถึง 15 พฤษภาคม 2519นะคะโดยรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเป็นวาระเร่งด่วนด้านของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย On for Educationลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างทักษะแห่งอนาคตและออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะเช่นอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มชุดและจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนานิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่าง16เมษายนจนถึง31พฤษภาคม2519นะคะณสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนและทางกระทรวงพาณิชย์โดยในส่วนของกรมการค้าภายในค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2519ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 86% ค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะคะในวันที่8พฤษภาคม2569แล้วก็ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2519โดยครั้งถัดไปจะจัดในวันที่15นะคะศุกร์ที่22แล้วก็ศุกร์ที่29พฤษภาคม2519ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะคึกคักทีเดียวสำหรับพาณิชย์ยกสวนผลไม้ไทยบุกเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเปิดฟรุตเฟสติวัล2026รวมทุเรียนหายากทั่วไทยระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคมนี้คาดขายทะลุ150ตันค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาจัดงานฟรุตเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าThailand The Land of Tropical Food นะเทศกาลลิ้มลองผลไม้เมืองร้อนของไทยที่เซ็นทรัลเวสเกตโดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการผลไม้จากทั่วประเทศโดยเฉพาะจากภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือค่ะที่นำผลไม้คุณภาพมาร่วมจำหน่ายกว่า32บูธซึ่งสินค้าไฮไลท์สำคัญภายในงานก็ได้แก่ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมังคุดมะม่วงแฟนซีเมลอนอะโวคาโดและผลไม้คุณภาพอีกหลากหลายชนิดค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยนั้นทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากนะคะทางกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายล่วงหน้าตามนโยบายของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่าเป็นการวางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือนค่ะภายในงานยังมีการรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์หายากและอร่อยระดับตำนานจากจังหวัดจันทบุรีรวมถึงมังคุดเงาะลองกองสละมะพร้าวน้ำหอมตลอดจนมะม่วงแฟนซีจากภาคเหนือนอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงมะม่วงนะคะจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายราคาพิเศษกิโลกรัมละ15บาทเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงปีนี้นะคะผลผลิตมะม่วงนั้นออกสู่ตลาดจำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของนายวิทยากรก็กล่าวว่าขณะนี้กระแสการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ไลฟ์คอมเมิร์ซได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถที่จะสร้างกระแสการบริโภคผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงตอบรับกระแสดังกล่าวโดยนำผู้ประกอบการทุเรียนและผลไม้ไทยมาออกกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกซื้อเลือกชิมผลไม้คุณภาพได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยค่ะแม้ว่าปัจจุบันราคาทุเรียนกรีดส่งออก AB ปรับตัวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ140ถึง150บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทยโดยภาครัฐจะเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมปนทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตลาดส่งออกจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรลุงแล้วก็ผู้รับซื้อในพื้นที่นะคะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือว่าสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพราะคุณภาพคือหัวใจสำคัญของผลไม้ไทยค่ะพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนี้เชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลไม้คุณภาพของไทยนะคะในงาน Fruit Festival 2026ระหว่าง 6-11 พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central Westgate แล้วก็ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2569 ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central ปิ่นเกล้าตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 21:00 น. ของทุกวันค่ะคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ก็จะสามารถจำหน่ายผลไม้ไม่ได้จำหน่ายผลไม้ได้นะคะไม่ต่ำกว่า150ตันทีเดียวแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยพร้อมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะผอ.สปท.5นะคะร่วมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วง 17:45 น.นายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยนางสาวณภัทรสุมโนผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้แล้วก็นางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงเวลา 18:00 น.ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักกีฬาเยาวชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาสร้างความสามัคคีและพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต
อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักให้กับพื้นที่ตลอดช่วงของการจัดการแข่งขันอีกด้วยนะคะเมื่อคืนนี้หลายๆท่านก็คงที่จะติดตามในส่วนของอาจจะไม่ได้ไปณสถานที่ที่สนามกีฬากลางนะคะแต่ว่าอาจจะติดตามผ่านทางไลฟ์นะคะเมื่อค่ำคืนนี้แล้วก็มีในส่วนของเดอะทอยด้วยนะศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรย้ำมีการบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับภารกิจระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 9 นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะนะคะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและก็รองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์โดยมีนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำ

0: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งน้ำมันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะตำรวจฉลองติดตามคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านนะคะยึดทรัพย์คืนผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทพร้อมกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะสถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายได้บางส่วนรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาสภ.ฉลองได้รับแจ้งเหตุพยายามบุกรุกบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ยินเสียงผิดปกติภายในบ้านนะคะก่อนลงมาตรวจสอบแล้วก็พบผู้ต้องสงสัยกำลังพยายามงัดแงะประตูจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบต่อมาเมื่อวันที่16เมษายนค่ะได้เกิดเหตุลักทรัพย์ขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยคนร้ายได้ลักตู้เซฟซึ่งภายในมีเงินสดจำนวนมากหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ฉลองภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลองนะคะก็ได้เร่งติดตามพฤติการของผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหานั้นใช้วิธีการพรางตัวโดยสวมเสื้อพนักงานส่งอาหารและสวมหมวกกันน็อกเพื่ออำพรางตัวระหว่างตระเวนสำรวจพื้นที่ก่อนเลือกก่อเหตุในบ้านพักที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งอาศัยช่วงเวลาที่บ้านหลังไม่ได้ล็อกประตูอย่างแน่นหนาเนี่ยนะคะภายหลังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็หมายค้นจากศาลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดนาฬิกาและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาเพิ่มเติมจนสามารถที่จะตรวจพบเงินสดจำนวนกว่า 800,000 บาทซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักและจากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้นำตู้เซฟไปทำลายแล้วก็ทิ้งในบริเวณขุมเหมืองพื้นที่ตำบลวิชิตเพื่ออำพรางคดีค่ะทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานชุดนักประดาน้ำนะคะเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวก่อนสามารถที่จะกู้ซากตู้เซฟขึ้นมาได้สำเร็จโดยในส่วนของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการตรวจยึดทรัพย์สินคืนมาได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองก็ได้ส่งมอบเงินสดคืนแก่ผู้เสียหายชาวต่างชาติซึ่งผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วพร้อมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดูแลมาตรการดูแลความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนด้านของพันตำรวจโทพีรสิทธิ์หนูพยันค่ะรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ฉลองก็เปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดรวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมกันนี้สภ.ฉลองขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินปิดล็อกประตูบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ไฟส่องสว่างภายในบริเวณบ้านเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกันอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าพบเหตุผิดปกติหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191หรือสภ.ฉลองที่โทร076-381-247076-381-247ค่ะ ต่อกันที่พังงานะคะพังงาเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะจังหวัดพังงาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่หรือว่าโมบายยูนิตประจำปีงบประมาณ2569นะคะเชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองนะคะก.74แล้วก็รับคำขอรับเงินอุดหนุนความพิการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2519ณโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์นะคะวันที่10มิถุนายน2569ณเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ทางนี้ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในวันที่รับบริการด้วยเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการใส่ใจดูแลคนพิการร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่อนุมัติแผน5ปี10พื้นที่พร้อมตามปมยกเลิกมติเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดค่ะเมื่อวันนี้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนและผู้แทนร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดกระบี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด21คนซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดรวมถึงอนุมัติให้จัดตั้งหรือขยายเขตป่าชุมชนให้เป็นไปตามข้อกฎหมายโดยในครั้งนี้นะคะที่ประชุมมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนหรือว่าแผน5ปีฉบับใหม่เพื่อทดแทนแผนเดิมที่จะหมดอายุนะคะซึ่งก็มีชุมชนที่นำเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัตินั้น10แห่งด้วยกันนะคะได้แก่1ป่าชุมชนบ้านท่าคลองหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา2ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งกลางหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา3ป่าชุมชนบ้านคลองยางหมู่ที่2ตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตา4ป่าชุมชนบ้านพลุใหญ่หมู่ที่6ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม5ป่าชุมชนบ้านหินเพิงหมู่ที่8ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม6ป่าชุมชนบ้านเพลาใต้หมู่ที่1ตำบลเพลาอำเภอคลองท่อมนะคะ7ป่าชุมชนบ้านดินนาหมู่ที่2ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม8ป่าชุมชนบ้านนาหมู่ที่6ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยา9ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงหมู่ที่4ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกและ10ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งหมู่ที่4ตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาค่ะทั้งนี้แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวนั้นผ่านการประชุมในระดับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียกเลิกมติเห็นชอบให้จัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ที่กบ0014.3/3177ลงวันที่10มีนาคม2569ร่วมด้วยซึ่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ได้นำเรื่องราวข้อเท็จจริงตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเข้าที่ประชุมด้วยนะคะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะปิดท้ายการด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในอำเภอเมืองระนองลงพื้นที่เกาะพยามเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อและแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะเมื่อวานนี้นะคะด้านของนายสมควรปล้องอ่อนในอำเภอเมืองระนองได้นำปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองร่วมกับ กำนันเกาะพยามนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุงเกาะพยามค่ะเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มชื่อเพื่อเพิ่มชื่อแล้วก็แก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนั้นได้รับสิทธิ์ต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมไปถึงจากการประสานงานของนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.จังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่าง 7-8 พฤษภาคม 2519 โดยมีเป้าหมายกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและเป้าหมายต่อไปก็จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างแล้วก็เกาะสินไหต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะจึงท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วก็ส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์จันทร์และศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดำมันกันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาที

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM ร้อยเมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงของแล้วก็จะเจอกันกับดิฉันสาราอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็น เริ่มต้นวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ตรงกับวันที่1ตรงกับวันศุกร์นะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นวันแรกในส่วนของการ King of นะกิจกรรมไทยช่วยไทยนะใครได้ไปช็อปแล้วบ้างนะคะในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆของกินซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเหมือนที่ได้เกริ่นไปนะคะก็มีหลากหลายอำเภอกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเท่านั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะผู้ฟังนะก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเช้าเนี่ยน้องหาไปเนี่ยก็มีทางด้านของผงซักฟอกนะคะของกินรวมไปถึงน้ำตาลทรายนะแล้วก็มาม่าเยอะแยะกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอเมืองพังงาเนี่ยเมื่อเช้าก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะต่างเอาสินค้าเนี่ยอย่างเช่นสินค้าอย่างเช่น เรื่องของข้าวไร่ดอกข่ารวมไปถึงในหลากหลายอย่างนะไม่แน่ใจนะคะมีทั้งของกินของใช้นะผู้ฟังแล้วก็ของแฮนด์เมดนะคะที่มันจะจำหน่ายกันนะใครที่พลาดในส่วนของวันนี้สามารถที่จะไปช็อปได้ในวันศุกร์หน้านะคะเพราะว่าเขาจะมีทุกๆวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะในส่วนของการไปช็อปนะคะสินค้าต่างๆสามารถที่จะโทรมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดระนองเนี่ยคึกคักไหมคะก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076-460-511กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงหน้า

0: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงนะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็มาติดตามนะคะในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะสำหรับทางด้านของกกต.ค่ะกรุงเทพมหานครหารือปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่านะคะคาดใช้สิทธิ์ 70-75% เปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม2569เลือกตั้งนะคะในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเสาชิงช้านะคะก็มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังเข้าหารือกับนายณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากว่าวาระการดำรงตำแหน่งจะครบกำหนดในวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่28นะคะมิถุนายน2569โดยมีการยืนยันนะคะว่าจะยังคงใช้เขตเลือกตั้งเดิมจำนวน50เขตไม่มีการปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับสถานที่รับสมัครนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมโดยจะใช้พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่หลักซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมในรายละเอียดค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังยังได้นำบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะเนื่องจากว่าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมรวมไปถึงการสื่อสารการลงคะแนนการออกแบบฟอร์มนะคะรวมไปถึงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการกันด้วยค่ะแล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของการออกแบบนะคะแบบฟอร์มต่างๆนะคะผู้ฟังเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของ
1: มีลูกกับลูกเทวดา

มากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะจากกรณีข้อร้องเรียนก็เรื่องผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนะที่ผ่านมาโดยมีการระบุนะคะว่าแม้กระแสข่าวจะยุติลงแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญจึงได้มีการสั่งการค่ะว่าให้สคบเนี่ยประจำจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกระดับโรงงานผลิตและตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะป้องกันการหลอกลวงซ้ำรอยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะคะในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าและบริการอื่นๆที่มีราคาถูกผิดปกติอย่างเช่นน้ำดื่มนะขวดละ2บาทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจะเป็นแพ็กเกจทัวร์ราคาเกินจริงนะคะซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในต้นทุนความเป็นจริงโดยขอให้ผู้บริโภคค่ะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ระวังไว้ก่อนเสมอว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินกันด้วยค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166ซึ่งทางหน่วยงานก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอย.การสอบสวนคดีพิเศษและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามอย่างเด็ดขาดต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีข้อที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรก็แพงพอมันมีการลดราคาขึ้นเราก็ต้องเอะใจสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเห็นของถูกแล้วเราเนี่ยมุ่งหน้าไปซื้ออย่างเดียวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะวันหมดอายุต่างๆสภาพของการบรรจุถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดค่ะมากันที่ทางด้านของการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเตรียมส่งหนังสือแจ้งกัมพูชามั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบการยกเลิก MOU 44ย้ำว่าการยกเลิกดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับความที่เป็นเรื่องขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแต่ก็เป็นแนวนโยบายนะคะที่จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ค่ะตลอดจนมีหลักเกณฑ์อื่นอย่างเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งทั้ง2ประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการเจรจาแทนพร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชามีการระบุนะคะว่าการยกเลิกอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับเรื่องของการยกเลิกในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้การเจรจาเนี่ยยากขึ้นนะชี้แจงว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ามีการเจรจาในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นบริบทใหม่ไม่ควรที่จะนำไปผูกติดกับเรื่องเดิมเพราะว่าประเทศไทยเองถือว่า MOU 44เนี่ยมีผลอีกต่อไปค่ะทั้งนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ฟังก็ได้มีการจัดทำเพื่อเป็นแนวทางแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลค่ะหากต้องการหารือใหม่ก็จะต้องเกิดเป็นความตกลงฉบับใหม่แทนส่วนผลทางการกฎหมายนะคะของการยกเลิกนั้นยังไม่มีผลค่ะโดยไทยก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้ลงนามรับทราบก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งหนังสืออย่างไม่เป็นทางการไปยังกัมพูชาต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะผู้นำทั้ง2ประเทศก็มีโอกาสที่จะพบปะหารือกันในช่วงของประชุมซึ่งไทยเองค่ะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยพร้อมให้ความมั่นใจนะกับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะว่ารัฐบาลยึดหลักการไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียอีกต่อไปค่ะถือว่าเป็น
การชี้แจงนะในเรื่องของการยกเลิกนะคะ MOU ส่วนสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะขณะนี้ก็หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ทหารยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเองก็ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากว่าได้สอบถามกองทัพเป็นประจำทุกสัปดาห์พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแนวโน้มดีขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงหน้าค่ะก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นที่อยากจะเชิญชวนนะในคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในตัวเมืองพังงานะคะกับการที่มีโครงการดีๆค่ะรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคพิษสุนัขบ้าแก่เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่มีการสัมผัสรวมไปถึงสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในชุมชนค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการจัดนะคะครอบคลุมไปทั้ง9ชุมชนณจุดให้บริการในแต่ละชุมชนระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคมนี้และวันที่11พฤษภาคม2569ในช่วงของเวลา 8:30 น.ถึง 12:30 น.และกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวนะสัตว์ที่ควบคุมและก็สัตว์จรจัดนะคะในวันที่15พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.กันด้วยค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นจุดที่ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง8พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นจุดที่ในชุมชนนะชุมชนบริรักษ์บำรุงนะวันอังคารที่5ก็คือสัปดาห์หน้านะคะก็จะทำที่ทำการชุมชนนะคะตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง12:30 น.ชุมชนวังหม้อแกงค่ะเช่นเดียวกันวันที่5เหมือนกันนะคะบริเวณตลาดนัดวังหม้อแกงชุมชนสามัคคีก็วันพุธที่6บริเวณหน้ามัสยิดนะคะชุมชนถนนใหม่ก็วันพุธนะคะพุธที่6พฤษภาคมที่ทำการชุมชนถนนใหม่ชุมชนทุ่งใจดีค่ะวันพระหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะที่วัดใต้ค่ะชุมชนนากรอกคอกย่านะก็ตรงกับวันที่7ก็ที่ทำการชุมชนนากรอกคอกย่าชุมชนร่วมใจพัฒนาก็วันศุกร์นะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะก็ซอยราชอุทิศนะคะราษฎรอุทิศนะชุมชนเขาช้างก็ตรงกับวันศุกร์เช่นเดียวกันที่ทำการชุมชนเขาช้างนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ประมาณ8:30 น.นะคะจนถึง12:30 น.นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของวันที่15พฤษภาคมก็ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.นะคะใครที่มีน้องหมานะคะสุนัขแมวต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็พาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันได้หรือจะไปทำหมันก็ได้นะคะก็ตามเวลาใครอยู่ในพื้นที่ชุมชนไหนก็ไปตามสถานที่ที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะในช่วงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครที่ป้องกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะผู้ฟังที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพังงา FM 100 MHz นะเดี๋ยวลากันด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้วันแห่งชัยชนะโดยขอ

0: กับชุดหกเก้า
1: ปีกับ2000ในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่ากรองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวเครื่องแต่งกาย

0: หารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
1: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
0: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
4: นายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
5: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนSubcon Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
9: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
8: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคม2569พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
8: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6

0: จัดส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวาน

0: ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภาพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2-1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม C แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับอรัฐกรภาชีรัตน์ผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเดตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนามูฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกัน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อย่างที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์เองเมย์ก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athletic วันเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอตเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตพาณิชย์พัฒนารายงาน
6: เมดี้ทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วและเตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล มีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.และจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cot หมายเลข32พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นากรมจักรการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18-21พฤษภาคม2569 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร็อกโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ ู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราช
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วอาทิตย์ถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วอาทิตย์ถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจัญญานะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมนิวมีเดียนะคะวันนี้เป็นพี่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยเรามีหลายระบบนะคะเข้ามาติดตามเลือกช็อปฟังได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่คลื่น AM 891 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะ
1: คะ
2: เพราะว่าช่วงแรกเป็นธรรมเนียมของเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องข่าวสารที่จะอัปเดตในรอบวันมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่
1: ะ
2: นั่นก็คือวันกาชาดสากลวันกาชาดสากลเนี่ยก็ตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีจากจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องของชีวิตนะคะทำให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยามสงครามหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ตามค่ะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกาชาดโลกนะคะก็เราจะมาร่วมย้ำเตือนค่ะบทบาทของมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การบริจาคโลหิตค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมบริจาคโลหิตโดยเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่จะส่งต่อเลือดนั้นที่มีคุณภาพดีให้กับคนต่อๆไปค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยค่ะ
1: แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะเห็นภาพฉากหลัง
2: ดิฉันชอบมากเลย
1: ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะมันม
1: ี
2: ความรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวเนาะแล้วมันเห็นแสงตะวันเรืองแล้วก็มีน้ำตกด้วย
1: บรรยากาศหลังฝนตกนะคะ
2: ชอบมาก
1: วันนี้พาไปเที่ยว
2: ค่ะ
1: จังหวัดบึงกาฬ
2: ไกลเลยนะสุดของอีสาน
1: ค่ะ
2: ทางโซนอีสาน
1: เราจะไปทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็ไปให้ครบนะคะน้ำตกเจ็ดสีจังหวัดบึงกาฬค่ะน้ำตกเจ็ดสีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียดตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้านทิศตะวันตกจะเป็นน้ำตกใหญ่และสวยงามนะคะมีทั้งหมด3ชั้นเดิมค่ะชื่อในภาษาถิ่นเรียกว่าน้ำตกห้วยกระอามหรือว่าสะอามนะคะเพราะว่าน้ำตกเกิดจากทานน้ำของห้วยกระอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาวลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่มีความตื้นและกว้างใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรียกว่าน้ำตกเจ็ดสีเพราะว่ายามที่ละอองน้ำตกกระทบกับแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงามจากลานจอดรถนะคะเดินเข้าไปประมาณ800เมตรก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ200เมตรค่ะก็จะถึงน้ำตกชั้นที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินน้ำตกเช่นเดียวกับชั้นแรกส่วนน้ำตกชั้นที่3นะคะห่างจากลานน้ำตกชั้นที่2ประมาณ200เมตรชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดค่ะ ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อน้ำตกเจ็ดสีด้วยแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปเนี่ยจะต้องปีนป่ายกันเล็กน้อยนะคะบางช่วงมีบันไดเหล็กให้เดินขึ้นไปแล้วก็บางช่วงอาจจะต้องเดินลุยทานน้ำซึ่งก็จะมีเชือกให้เกาะเดินเพื่อความปลอดภัยด้วยชั้นนี้เป็นผาน้ำตกขนาดใหญ่แล้วก็มีลานหินเล่นน้ำได้ค่ะน้ำไม่ลึกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยจะเข้าสู่หน้าฝนนี่แหละค่ะใช่นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้วนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆสภาพป่าส่วนใหญ่นะคะเป็นป่าดิบแล้งป่าทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังแล้วก็ป่าไผ่กระจัดกระจายทั่วไปเลยนะคะพันธุ์ไม้สำคัญที่พบได้มากเลยก็คือไม้ยางตะเคียนทองตะเคียนหินพยุงมะค่าโมงกระบากไม้ก่อค่ะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้จำพวกหวายปาล์มแล้วก็ไม้ไผ่นะคะสัตว์ป่าที่อาศัยในที่แห่งนี้เนี่ยก็อย่างเช่นช้างป่ากระจกหมูป่าอีเห็นลิงเก้งนกชนิดต่างๆค้างคาวไก่ป่าแล้วก็ไก่ฟ้าค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี
2: ้โอ้โหน้ำตกเจ็ดสีเลยนะ
1: ใช่
2: ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: สายรุ้ง
2: รุ้งขึ้นน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
1: ใช่นี่ไงเขาบอกว่าเวลาที่น้ำตกกระทบกับแสงแดดจะทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงาม
2: สวยงามนะคะก็ไปเก็บความทรงจำดีๆผ่านมือถือของเราเนา
1: ะ
2: ก็อย่าไปทำลายธรรมชาติด้วยนะคะ
1: อย่าลืม
2: รักษา
1: เรื่องขยะนะเวลาเอาเข้าไปแล้วก็ต้องนำเขากลับมาด้วย
2: ค่ะหรือบางอุทยานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเข้าเขตอุทยานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีจุดที่ห้ามนำเข้าไปแล้วก็จะมีจุดแบบว่าถ้าคุณนำเครื่องดื่มเข้ามาที่จะเห็นเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยเขาจะมีจุดแบบเป็นกรงใหญ่ๆให้แยกขยะให้ทิ้งเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะไม่ให้นำเข้าก็ช่วยกันค่ะ คุณแม่แต๋วแหววบอกว่าวันนี้รอนะคุณอาแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยวิวนี้นะคะคลายร้อนได้ระยะหนึ่งเลย
1: ระยะนี้
2: ใช่ระยะนี้แหละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝน
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีฝนเข้ามาเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็อยากจะนำเรื่องราวที่ฟังแล้วมีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาฝากกันด้วยวันศุกร์นี้นะคะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งอย่าลืมนะไปซื้อของทั่วไทยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพค่ะกระทรวงพาณิชย์เองผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะคะกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดด้วยกันค่
1: ะ
2: ลดสูงสุด 58% โอ้โหเกินครึ่งอีกนะคุณน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นการจับมือร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการช่วยกันกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยมีการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ค่ะมาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็น SME สินค้าชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยได้มีสิ่งที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะคะโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นประชาชนก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนี้ได้ในทุกวันศุกร์
1: ค
2: ่ะที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะเห็นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังไปจับมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ยที่บอกไว้ก็คือ946จุดเพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนกว่า4ล้านคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนค่ะในขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายสินค้าด้วยมีการเชื่อมโยงการขายทั้งการค้าขายปลีกขายส่งนะคะแล้วก็กระจายผ่านรถแห่หรือว่ารถพุ่มพวงค่ะซึ่งมีทั้งหมด1,000 กว่าตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วตอนนี้น
1: ะ
2: แล้วก็สินค้าราคาก็ประหยัดด้วยนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเห็นบอกว่ามีเยอะนะคุณอ้อ
1: ค่ะ
2: มีทั้งหมดกี่รายการคะ
1: 15รายการ
2: โอ้โหเยอะนะ
1: 15รายการ แล้วก็มีผู้ประกอบการอีก12ราย
2: โอ้โหเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของกินของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะเข้าครัวไปแล้วก็ต้องมีอะไรน้ำมันเนาะไว้ทอดน้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมพวกโอ้อาหารกระป๋
1: อง
2: นะคะมีหอยลายกระป๋องเอ้ยอันนี้มีปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องอันนี้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอ่ะมีครบเลยนะคะใครที่สนใจ
1: พวกส
2: ิน
1: ค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยนะ
2: เห็นบอกว่าโอ้โหลดสูงสุดถึง 58% นะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยถูกกว่าแน่นอนค่ะ
1: ค
2: ่ะไปได้ที่ไหนบ้างคุณอ้
1: อ
2: ตอนนี้เน
1: ี่ยนอกจากจุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วนะคะยังสามารถเลือกซื้อผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครนะคะโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลนะคะฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นอันนี้ก็คือเข้าทุกวันเลยนะ
2: เข้าทุกวันเลยแล้วก็มีห้างค้าปลีกท้องถิ่นตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆอีก800สาขาทั่วประเทศนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีนะคุณอ้อ
1: ค่ะโอ้ยทุกแพลตฟอร์มเลย
2: ทุกแพลตฟอร์มเลย
1: ท
2: ุ
1: กแพลตฟอร์ม
2: ไม่ต้องเอ่ยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านด้วยไม่ได้แบ่งนะว่าหน้าร้านจะราคาหนึ่งแล้วก็ออนไลน์อีกราคาหนึ่งไม่นะคะเหมือนกันหมดเลยนี่แหละนะคะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ใครที่รอช้อปปิ้งวันนี้พร้อมหรือยังไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะ
1: เริ่มแล้วนะคะ
2: ค
1: ่ะ 13:15 ค่ะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านรอเสียงอาจารย์อยู่นะ
1: คะ
2: เพราะว่าเสียงหัวเราะของอาจารย์เนี่ยต่อความสุขให้คุณผู้ฟังได้หลายท่านเลยค่ะค่ะ
3: ค
2: ่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: วันนี้หรอคะวันนี้ครึ้มเหมือนใกล้ฝนเหมือนจะตกค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
1: ที่นี่ก็เหมือนกัน
2: ใช่ครึ้มอาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตำรับยาสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของต้านสมองเสื่อมต้านอัลไซเมอร์ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะซึ่งตำรับนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเราทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีการเปรียบเทียบกับตัวสารสกัดจากใบแปดกล้วยของคนจีนนะเขาก็จะดังเรื่องแปดกล้วยใช่ไหมคะว่ามันช่วยบำรุงสมองเนาะก็เพราะว่ามันมีค่าบ่งชี้บางอย่างที่เราวัดได้อะนะคะว่าตัวตำรับยาของไทยเราอะดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดเผยแบบเป็นทางการนะคะเพราะว่าเพิ่งจบเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วก็เดี๋ยวจะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าแอบเอามาบอกก่อนนะคะทีนี้ตำรับยาที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือตำรับยาที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงกลีบบัวแดงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตำรับนี้เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557นะคะก็เกิน10ปีแล้วเนาะถ้านับจากตอนนั้นนะคะซึ่งมันเป็นตำรับยาของหมอยาโบราณซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้ายังอยู่ก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีนะคะก็จะเป็นหมอยาที่ชื่อตาส่วนนะคะตาส่วนซึ่งมีตำรายาเก่าแก่นะคะแล้วก็เราก็ไปได้สูตรมานะคะซึ่งจริงๆแล้วสูตรบอกได้นะไม่ได้ห่วงอะไรนะก็คือจะเป็นแบบกลีบบัวหลวงนะคะกลีบบัวหลวงหรือบัวแดงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็บัวบกใบบัวบกนะคะแล้วก็พริกไทยง่ายๆนะถ้าใครหาได้ก็เขาก็จะใส่ตำรับเนี่ย1:1:1ก็คือใช้ในสัดส่วนเท่าๆกันแต่ว่าด้วยความที่โบราณเนี่ยในตำรามันเป็นสมัยก่อนเนาะเขาก็จะแบบว่าปั้นเป็นลูกกล
1: อ
3: นขนาดเท่าประมาณเม็ดพุทราไทยอ่ะนะคะแล้วก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดที่เป็นลูกกลอนนะคะสรรพคุณเนี่ยถ้าเอาตามในตำราโบราณเลยเนี่ยก็คือช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็แก้ลมที่ค้างในหัว ะคะคือลมที่มันค้างในหัวมันทำให้เราแบบหลับได้ไม่ดีนอนไม่หลับหลับยากนะคะแล้วก็มันมีระบุไว้ว่ากินแล้วเนี่ยตื่นมาจะเหมือนหัวโล่งสมองสดใสสดชื่นบำรุงประสาทและสมองได้บำรุงหัวใจให้แจ่มใสได้เพราะว่ามันทำให้เรานอนดีอ่ะนะคะทีนี้จากข้อมูลในตำราโบราณเนี่ยเราก็เริ่มมาทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์เนาะว่าสิ่งที่คนโบราณหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันคนหมอสมัยใหม่จะได้เชื่อพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มเอามาใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยปี59นะคะก็อยู่ในร้านยาโพเงินแล้วก็อยู่ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะคะผู้ใช้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มทำวิจัยนะคะทำวิจัยในหนูทดลองซึ่งทำวิจัยแบบหลายฉบับมากจะมีตั้งแต่แบบว่าทำให้หนูเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าทำให้หนูเกิดความวิตกกังวลก็มีอีกโมเดลหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิจัยทั้งพิษวิทยาก็คือดูความเป็นพิษของยานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในระดับเซลล์ที่ดูเรื่องของว่ากลไกการออกฤทธิ์มันทำยังไงกับร่างกายกับสมองเรานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในทางคลินิกทางคลินิกก็คือวิจัยในคนไข้จริงๆที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมมีตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็เฟสสองนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าในบรรดายาของอภัยภูเบศรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยของเราเองอ่ะเยอะที่สุดนะคะตั้งแต่แบบว่ากลไกพิษวิทยาการศึกษาในโมเดลหนูทดลองหลายๆโมเดลการศึกษาทางคลินิกในคนอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้กันมาเกิน10ปีนะคะทีนี้โดยสรุปนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยคือแต่ก่อนมันชื่อตำรับกลีบบัวแดงแต่ว่าส่วนผสมจริงๆมันก็คือมีโบบกมีที่ไทยร่วมนะคะแล้วก็เรามาทำเป็นชื่อการค้าชื่อยี่ห้อว่าอภัยดีอภัยที่ย่อมาจากอภัยภูเบศรแล้วก็ดีนี่ก็คือเบรนที่แปลว่าสมองนะคะไม่ได้ใส่วิตามินดีนะเป็นมาจากสมุนไพรอภัยดีหรือว่าตำรับชื่อเดิมกลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดฮอร์โมนความเครียดในสมองได้นะคะฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลนะคะคือเขาบอกว่าคนที่แบบว่ามีความเครียดเรื้อรังในชีวิตมายาวนานเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ในอนาคตคืออัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปุบปับเป็นนะคะ
1: ค
3: ือมันใช้เวลาเกิน10ปีใช่สมมติว่าสมมตินะว่าเราเจอคนไข้เป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ60แสดงว่าโรคเนี่ยมันก่อตัวตั้งแต่อายุสัก40อ่ะตั้งแต่สมัยวัยทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนเครียดพักผ่อนไม่พอนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มก่อตัวละโดยเฉพาะเรื่องของการนอนเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาเราหลับลึกอะค่ะในสมองเราอ่ะมันจะเริ่มกำจัดของเสียพูดง่ายๆว่ามันมีระบบกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองเพราะเราใช้งานมาทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ของเสียพวกเนี้ยมันจะไหลผ่านออกมาทางระบบน้ำไขสันหลังตอนที่เราหลับลึกเนี่ยมันจะท่อน้ำไขสันหลังเนี่ยมันจะขยายกว้างมากขึ้น
1: ค่ะ
3: แล้วก็ของเสียขยะพวกเนี้ยมันก็จะไหลลงมาแล้วก็หายทิ้งผ่านออกจากร่างกายผ่านเลือดผ่านอะไรทิ้งไปอ่ะนะคะผ่านตับผ่านไตอะไรแต่ก็คือหลักๆมันจะต่อท่อมาจากน้ำไขสันหลังแต่ถ้าคนที่แบบ

0: สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นั่นแหละนะคะโดยที่คือไอ้ของพวกนี้มันกินหมองผลระยะยาวเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไป
1: เรากินตอนนี
0: ้นะ
2: กินพี่กบกินตอนนี้น่าจะได้ผลตอน70พอดีหวังผลระยะยาว
0: พอดีกินหยุดๆไปนะคะก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราไม่ได้แพ้ใบโบโบไม่ได้แพ้กีบบัวไม่ได้แพ้พี่ชัยอ่ะนะคะทีนี้ตัวคาบเนี่ยนะคะในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคาบเบต้าอะไมลอยด์นะคะเบต้าอะไมลอยด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันมีชื่อย่อยออกมาอีกหมายก็ว่ามันมีชนิดของคาบขยะนี้อีกนะคะซึ่งชนิดที่เขาพบว่ามันเหนียวมากแล้วเกาะสมองดีเนี่ยก็คือเป็นเอเบต้า42นะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ากำลังจะพูดให้ฟังเพราะว่าเรามีการวัดสารตัวนี้จริงๆอะนะคะในการทดลองของอะไรบูเวตล่าสุดที่ร่วมกับทางคณะเภสัชมขอนแก่นคือเขาพบว่ามันทำให้ถ้ากินยาตัวนี้มันทำให้คราบเนี่ยมันลดการเกาะกลุ่มของคราบขยะในสมองตัวนี้ได
2: ้
0: นะคะและทำให้มันลดโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะคะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยพี่เพศที่อยู่ที่อภัยภูเบศเนี่ยแกทำวิจัยตอนเรียนปริญญาโทจบเนี่ยเป็นเรื่องนี้เสร็จแรกในหนูก่อนก็คือมีการฉีดคราบเนี่ยขยะตัวเนี้ยนะคะเข้าไปในสมองของหนูเลยนะคะเพื่อทำให้มันเป็นอัลไซเมอร์เนาะคืองานวิจัยแบบเนี้ยเราจะมาทำในคนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใครยอมให้
1: ทดลอง
0: เข้าหัวลักนึกออกไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะเราต้องการทราบผลแล้วก็ฉีดไปในสมองหนูนั่นแหละให้หนูมันเป็นอัลไซเมอร
2: ์
0: นะคะแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบกันแหละว่าเออแบ่งหนูเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ่ะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองกลุ่มเลยแต่ว่ากลุ่มนึงเนี่ยได้ยากีบัวแดงอีกกลุ่มนึงไม่ได้นะคะแล้วก็ดูผลว่ามันลดการเกาะตัวของตัวคาบตัวเบต้าไมลอยด์ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่ามันช่วยลดการก่อตัวของคราบขยะในสมองที่เป็นต้นเหตุของสมองเสื่อมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเบต้าไมลอยด์อย่างเดียวนะคะที่ทำให้สมองเสื่อมนะคะจริงๆมันมีการศึกษาค้นพบเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นตัวเทาโปรตีนอันนี้ก็เป็นขยะอีกตัวนึงนะคะซึ่งเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะที่ล่าสุดที่เราเทียบกับสารสกัดมาตรฐานตัวกินโกไบโลบ้าหรือว่าแปะกล้วยเนี่ยนะคะในระดับหลอดทดลองเนี่ยแล้วพบว่าตัวกิโบแดงเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการลดการก่อกลุ่มของโปรตีนเทาที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สมองอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีการค้นพบเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะคือมันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจในทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยจำไม่ได้คือเขามีการติดตามผลการศึกษาในแม่ชีหลายร้อยคนนะคะแล้วก็มีการทำสัญญาเซ็นยินยอมว่าถ้าแม่ชีตายไปเนี่ยจะขอเหมือนเก็บสมองมาวิเคราะห์แล้วเขาก็แช่เนื้อสมองไว้ในแบบเขาเรียกว่าอะไรกระปุกอ่ะเยอะเลยนะหลายสมองเลยซึ่งเขาก็พบว่าคนที่มีคาบเบต้าไมลอยด์เนี่ยมีแต่ไม่มีอาการของสมองเสื่อมตอนมีชีวิตอยู่
2: อ
0: ่ะมันก็เป็นไปได้คือหมายความว่าตอนนี้มันอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มเจอว่ามันมีคาบโปรตีนขยะตัวนี้มันมีชนิดแยกย่อยออกมาอีกว่าชนิดไหนมันเหนียวเกาะสมองได้ดีทำให้สมองมันฝ่อมันอันนี้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่เดียวกันมันก็มีการศึกษาในทางของเมืองนอกที่เขาติดตามเนื้อสมองของแม่ชีหลังเสียชีวิตว่าแม้ว่าในรายที่เจอคราบตัวเนี้ยในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงถึงการเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมอะไรแสดงว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมแต่ในการศึกษาของแม่ชีเนี่ยมีการศึกษาที่น่าสนใจว่าสมองของแม่ชีที่

0: เจอคราบในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการเขาเรียกว่าขีดเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยสาวๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เออเหมือนกับว่าเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเอาแบบว่าฝึกสมองในการฟังพูดอ่านเขียนเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยก็ทำให้สมองเราแบบว่าไม่ค่อยเสื่อมได้ใช่ยังถ้าเสื่อมไปแล้วเนาะเขาก็จะมีแบบส่วนใหญ่เขาก็จะต้องให้มีการให้คนไข้ไปพูดคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยนะคะฝ
1: ึ
0: กให้คนไข้อ่านฝึกให้คนไข้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั้งคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นไปแล้วเพ
1: ื
0: ่อไม่ให้สมองเนี่ยมันลุดหน้าไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การศึกษาในคนทางคลินิกเนี่ยกินยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยมันกินค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกินเช้า2เย็น2แล้วก็ติดตาไปนาน3เดือนมีการวัดด้วยแบบทดสอบทางความจำนะคะซึ่งคนไข้ที่เราเอามาเนี่ยยังไม่ใช่คนไข้หนักนะคะจะเป็นคนไข้ที่แบบว่าเริ่มเลอะเลือนเริ่มหลงลืมนะคะยังแบบยังไม่มากแต่ว่าประเมินคะแนนทางสมองแล้วก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมซ
1: ึ่
0: งเวลาเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เรารักษาแต่เนิ่นๆตอนยังไม่เป็นเยอะจะดีกว่าไปรักษาตอนเป็นเยอะแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวกิบโอแดงเนี่ยในระยะเวลา3เดือนที่เราติดตามผลเนี่ยนะคะคนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้มีความจำที่ดูจะดีขึ้นอ่ะนะคะแต่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องไปอีกแต่ว่าการศึกษามันจบแค่3เดือนก่อนงบประมาณเลยตั้งแต่มีแค่นั้นนะคะแต่ว่ามีความปลอดภัยนะคะต่อตับและไตนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้นะคะก็คืออาจจะมีแสบร้อนท้องในบางคนเจอไม่เยอะเจอคนสองคนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าสมมติว่าเราเป็นกรดไหลย้อนรุนแรงกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรงเนี้ยนะคะเราก็อาจจะงดการกินไปก่อนช่วงนั้นหรือถ้าอยากจะกินจริงๆเนี่ยคืออาจจะใช้ไม่เยอะอ่ะสมมติว่าเขาให้กินวันละ4เม็ดเราก็อาจจะกินแค่วันละเม็ดด
1: ู
0: ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยกินหลังมื้ออาหารทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวยา400มิลลิกรัมผงยาที่บรรจุอยู่ใน1แคปซูลนะคะมันก็จะแบ่งเป็นโบบกพริกไทยแล้วก็กีบโบแดงเนี่ยอย่างละเท่าๆกัน
1: อ
0: ย่างละประมาณ133มิลลิกรัมนะคะสมมุติว่าเรานึกภาพตามว่าถ้าเราแกะผงยาออกจากแคปซูลมาเคาะใส่ทิชชู่ให้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก
1: ็
0: คือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่ชายมันก็น้อยหนึ่งประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็คือบางคนกลัวว่ายามันจะร้อนไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโบบกกับตัว
1: เย็น
0: ต
1: ั
0: วแดงที่มันเป็นเย็น
1: อ
0: ่ะสองส่วนนะคะแล้วก็มีพี่ชายหนึ่งส่วนถามว่าพี่ชายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดินยาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะม
1: ัน
0: เป็นตัวที่อยู่ในหลายๆตำรับยามันจะเป็นตัวเดินยาเดินยาหมายความว่ามันทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีนะคะคือโดยปกติสมองเราอะค่ะมันจะมีเยื่อกั้นไม่ให้อะไรแบบผ่านเข้าไปได้ง่ายๆมันเป็นกลไกแบบตามธรรมชาติแบบไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในสมองอะไรเงี้ยนะค
1: ะ
0: ซึ่งมันก็จะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่มันสามารถที่จะผ่านเยื่อกั้นเลือดกับสมองเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้เช่นพวกยานอนหลับอะไรต่างๆนะคะซึ่งยาไพบีเนี่ยนะคะเขามีการศึกษามาแล้วว่ามันสามารถที่จะผ่านเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้แล้วก็มันมีการศึกษาเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยขนาดยาว่าใส่ไปพริกไทยไปเท่าไหนถึงจะออกฤทธิ์ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คือในสัดส่วนนี่แหละนะคะหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตามโบราณเลยก็คือสามารถที่จะไม่ยาเนี่ยออกฤทธิ์เข้าไปในสมองได้ดีขึ้นนะคะคือหลักการง่ายๆคือยาอะไรที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะก็ทำให้สมองดีได้นะคะคือเราอาจจะไม่ใช้กิบโบแดงก็ได้อย่างในตัวแปะกล้วยของคนจีนที่ดังๆเนี่ยกลไกจริงๆมันก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็ถูกเอาไปใช้ในเรื่องของบำรุงสมองหรือว่าเสียงในหูอะไรเงี้ยไปบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยนะคะหร
1: ือ
0: ว่าอย่างใน ยุรเวทเนี่ยอัญชันที่ว่าเราบอกว่ากินบำรุงสายตาเนาะแต่อายุรเวทเนี่ยใช้บำรุงสมองด้วยเพราะว่ามันทำให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่าอย่างตัวผลหม่อนลูกหม่อนเนี่ยนะคะก็กินบำรุงสมองได้พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีคือถ้ามันขึ้นไปที่ตาได้มันก็ขึ้นไปตรงเนื้อสมองได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะสำหรับข้อห้ามใช้สำหรับตัวอะไพดีเนี่ยก็คือคนท้องนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดตัวแรงๆอย่างวาฟารินอย่างเงี้ยจะไม่ให้กินเพราะว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นมันก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้กินพวกแอสไพรินคอปิโดเกลที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอันนี้กินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปมีการผ่าตัดหรือทำหัตถการอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกก็จะต้องมีการหยุดกินตัวตำรับเนี่ยอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะหยุดไหลช้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่มองหาพวกกลุ่มสมุนไพรนะคะที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามันต้องกินเนิ่นๆน
2: ะ
1: ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่แบบว่าไปถึงระยะยาวมันจะได้เห็นผลระยะยาวโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
2: ค่ะ
1: อาจจะทำงานหนักในช่วงนี้วัยทำงานเนี่ยบำรุงดูแลตัวเองไปได้เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศ
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
9: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกลั่นกรองมีการตรวจทาน
10: นะฮะก็จะออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
8: AI Slop กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
10: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
8: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Slop อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับ
2: ทั่วพิษถิ่นไทยอย่าคุยเล่นกันชื่อรายการจนงง
1: อ่ะตอนนี้นะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะเราย้ำเบอร์สักเล็กน้อยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้ไปพูดคุยกับคุณดาวจากจังหวัดชลบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: อาจารย์อากับผู้ดำเนินรายการที่แพ้ไรฝุ่นนะคะอยากได้อาจารย์อาช่วยแนะนำสมุนไพรที่หน่อยว่าควรใช้อะไรคะ
12: ทราบได้ยังไงคะว่าแพ้แล้วมีอาการยังไงคะ
11: หนึ่งมันคันนะคะแล้วก็ตาแสบตาไปหมดนะคะ
12: แล้วหมายก็ว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นแพ้ไรฝุ่นนะคะหรือว่าเจอฝุ่นเยอะ
11: ก็ว่าแพ้ยุงมันก็ไม่ขนาดนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นไรฝุ่นเพราะว่าที่นอนเนี่ยพี่จะต้องฉีดตะไคร้หอมของอภัยทูเดททุกครั้งที่นอนหมอนเหมือนอะไรหมดเสื้อผ้าก็ต้องฉีดแล้วมีอยู่คืนนึงที่ลองทดสอบกับฉีดเตียงกับหมอนเนาะกับเสื้อผ้าที่จะใส่นอนเนาะมันยังอยู่ไม่ได้เลยมันต้องฉีดทั้งห้องอะว่างั้นเธอแต่ไข่หอมอะแต่ไข่หอมของอภัยทูเบตเลยค่ะ
12: คืออย่างนี้นะคะฝุ่นคือถ้าเป็นไรฝุ่นจริงอะค่ะจริงๆแล้วมันต้องก็เนี่ยแหละต้องซัก ตากแดดบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเอาเทคนิคของหนูเองนะก็คือหนูจะซักไม่บ่อยมากเพราะไม่มีเวลาประมาณเดือนละครั้งพ่อปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครแบบบ่อยได้กว่านั้นก็ยิ่งดีนะแต่ว่าหนูอาศัยว่าห้องนอนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างเท่าไหร่แง้มๆไว้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันจะพัดเข้ามาเยอะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทุ่งนานะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงหมอนหนูเนี่ยหนูจะใช้เสื้อเก่าๆที่ซักสะอาดเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ที่มันแสบตาคันตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโฟมฟอกตาโดยตรงสำหรับทำความสะอาดเปลือกตา ที่ป้องกันไม่ให้เหมือนเราล้างฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นโฟมฟอกตาโดยตรงนะก็ใช้ทุกวันเหมือนกันวันละครั้งตอนหลังอาบน้ำตอนเย็นทีนี้สมุนไพรอ่ะมันไม่มีงานวิจัยที่จะเอามาตั้งได้นะคะคือพื้นฐานมันต้องเป็นเหมือนอนามัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องทำความสะอาดก่อนเน
12: า
2: ะ
12: ใช่ทำความสะอาดบ่อยๆกวาดถู
11: ที่ถ้าทำความสะอาดบ่อยอย่างที่อาจารย์อาว่าเพราะพี่เป็นพยาบาลมาก่อนคือเราไม่เคยเป็นนะเพิ่งจะแพ้เนี่ยปี2ปีเนี่ยแหละมันจะแสบตาแล้วก็คันเนาะแต่คือพี่ก็ใช้ตะไคร้หอมฉีดทั้งห้องเลยนะเปิดแอร์แล้วก็ฉีดตะไคร้หอม
12: แต่เราไม่ได้แพ้ตะไคร้หอมใช่มั้ย
11: โหไม่แพ้แล้วค่ะแต่ต้องใส่แมสก์เวลาฉีดเนาะแล้วก็ให้มันจางๆหน่อยก่อนได้ว่างั้นเถอะ
12: งั้นลองเพิ่มตัวโฟมฟอกตาดูมั้ยล่ะคะเพิ่มอันที่เรายังไม่เคยลอง
11: มันสามารถฟอกตาได้อย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นอะไรคะเป็นอะไร
12: มันเป็นมันกดออกมาแล้วเป็นโฟมแล้วเราก็ทำตาหลีๆแล้วก็ใช้มือที่สะอาดเนี่ยค่ะฟอกเน้นบริเวณขอบขนตา
11: ค่ะ
12: ลองซื้อดูตามร้านยาใหญ่ๆอะโฟมฟอกตา
11: เอาละแล้วของเขาเพิ่งพูดเรื่องนี้ไหมคะ
12: ไม่มีจ้ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่ดวงตาโดยตรง
11: อ๋อโฟมฟอกตาใช่ไหมคะ
12: ใช่ใช่ค่ะ
11: ทุกวันนี้พี่ก็สั่งแต่ของสมุนไพรไฟเบรดใช้ตลอดอะตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าค
12: ่
11: ะ
12: อ๋อถ้าเป็นแบบว่าแสบตาให้เขาแล้วคิดว่าเป็นจากเรื่องของไรฝุ่นจริงๆอะนะหนูคิดว่าตัวเนี้ยช่วยได้โฟมฟอกตามันเป็นอนามัยพื้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ได้อันตรายอะไรซื้อใช้ได้เองเลยที่ร้านยาค่ะ
11: แล้วตะไคร้หอมสเปรย์ตะไคร้หอมอยากจะใช้ฉีดได้ทุกวันได้ใช่ไหมคะไม่เป็นอะไร
12: คืออย่างนี้ไอ้ตัวอะโรมาตัวกลิ่นที่มันระเหยมันเป็นหอมระเหยเนาะบางคนก็มีโอกาสแพ้ได้นะคือต้องสังเกตตัวเองมันมีทั้งคนแพ้ไม่แพ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เนี่ยก็คือเราต้องฉีดแล้วเราก็ออกมาจากห้องให้ละอองพวกนี้มันตกพื้นลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ตัวนี้ก็คือใช้สเปรย์เนี่ยตะไคร้นะคะฉีดก่อนทั่วห้องเลยแล้วเวลานอนนะถ้ายังมีหลงเหลือคันตามผ้าห่มพี่จะใช้สเปรย์ฟ้าทลายยุงฉีด
12: ก็
11: มันถึงจะนอนได้ว่างั้นเ
12: ถอะถ้าไม่ฉีดนี่มันนอนไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงนะ
11: นอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้เลยว่างั้นเถอะ
12: มันจะเป็นยังไงนะ
11: อะไรนะ
12: มันจะคันแสบเนี่ยหรอ
11: มันคันตามตัวอะไรเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็แสบตาด้วยแต่ถ้าพี่ฉีดตะไคร้หอมแล้วพอสักพักพี่อาบน้ำอะไรเสร็จพี่เข้าไปเนี่ยแล้วถ้ายังนอนช่วงนอนมันยังมีคันตรงนู้นตรงนี้อ่ะพี่ก็จะเอาสเปรย์ฟ้าทลายยุงอะไรค่ะฉีดที่ผ้าห่มฉีดที่หมอนมันโอเคนอนได
12: ้
11: โอเคอาจารย์แนะนำโฟมฟอกตาอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วมีอย่าง
12: อันนี้สำหรับที่ว่าเราแสบตาแล้วเราคิดว่ามันเกิดจากไรฝุ่นเนาะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยที่คันยิบๆเนี่ยค่ะคือจริงๆในผู้สูงอายุ ก็พบได้บ่อยเนื่องจากว่าผิวแห้งนะคะคือมันอาจจะต้องไปแก้ลองแก้หลายๆจุดอ่ะ
11: อาจารย์ค่ะคือใช่ใช่นะโลชั่นกับมีนชั่นของอาจารย์นั่นแหละทาทุกคืนอาบน้ำเสร็จก็ทาเลยโลชั่นกับมีนชั่นหน้าก็ใช้แบบอะไรนะกินแตงกวานะคะ
12: แล้วผิวยังแห้งอยู่ไหมคะถ้าใช้ขมิ้นชันแล้วผิวเรายังดูก้านๆอยู่ไหมที่ตัวที่คัน
11: ดีค่ะดีผิวพรรณดีเพราะทาทุกวันนะคะอย่างเงี้ยโอเค
12: แล้วเราลองปรับที่อันนี้ด้วยเนาะลองเลิกใช้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มดูแล้วก็แฟบไปอย่าไปใช้เยอะมาก
11: อาจารย์ค่ะทุกวันนี้นะคะต้องใช้สบู่ขมิ้นชันของอาจารย์เลยค่ะทุกผ้า
12: หรออ
11: ะไรใช้ไม่ได้เลยค่ะผงเจ้าฟอกอะไรใช้ไม่ได้เลยต้องใช้สบู่อะไรค่ะลงเทลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วใช้สบู่ขมิ้นชันซักผ้าว่างั้นเถอะ
12: แล้วเรากินขมิ้นดูยังคะขมิ้นกินวันละ2เม็ด
11: อ๋อกินค่ะกินอยู่ค่ะขมิ้นชันก็ซื้อมากินอยู่ค่ะ
12: มันเหมือนแบบว่าร่างกายมันดูแพ้ง่ายเน
2: า
12: ะ
2: ดื่มน้ำเยอะไหม
11: โอ้โหที่แพ้เยอะซะเนาะบุตรเมื่อก่อนนี้อาหารทานได้แต่ไข่นะเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นทานได้มากขึ้นนะอาจารย์ประหลาดหมอที่ฟังนี่บอกโอ้พี่แพ้เยอะเนาะบอกหมอไม่เคยแพ้เยอะขนาดนี้นะเนี่ยประมาณปีกว่าๆแหละที่แพ้ขนาดนี้ค่ะปกติเป็นภูมิแพ้มาตลอดว่างั้นเถอะ
2: อ๋อเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย
11: มีอะไรเพิ่มเติมถ้าอาจารย์นะ
12: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี
11: ้นี่แหละภูมิแพ้แล้วก็ความดันค่ะนะคะมีแค่นี้แหละค่ะภูมิแพ้กับความดันสูง
12: อาจจะลองอย่ากินน้ำเย็นเยอะมีกินน้ำเย็นอย่ากินน้ำเย็นเยอะนะคะแล้วก็ลองลดการกินพวกขนมของทอดดูเนาะถ้าทำได้นะบางทีมันมาจากอาหารเนี่ยแหละแล้วพออายุมากขึ้นเหมือนกับว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเท่าเดิมเหมือนสาวๆอ่ะมันเป็นที่หลายเรื่องเหมือนกันมันจะเหมือนกับว่ากลายเป็นคนแพ้ง่ายอะค่ะ
11: อ๋อโอเคปกติกินธรรมดาไม่เย็นค่ะแต่ว่าโอเคจะต้องลดขนมที่ชอบใช่ไหมคะ
12: ใช่ถ้าเราแบบกินขนมหวานๆทอดๆเยอะอาหารปรุงแต่งเยอะๆค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเรามันอักเสบแพ้ง่ายไวง่ายปะทุออกที่ผิวค่ะ
11: โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
12: ถ้ามันเหอะมากๆจริงๆน้องก็กินล้างจืดเสริมได้เป็นครั้งคราวค่ะ
11: โอเค
2: ค่ะโอเคนะคะ
11: เดี๋ยวเพิ่มกลางสื่อขึ้นมาแล้วกันเนาะ
2: ถ้า
11: ส
2: องครั้งคราวนะ
11: แล้วไม่ดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบแพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างเลยอะไรเง
13: ี้ยตอนนี้เราเปิดสายนะคะที่022769718นะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะที่บ้านต่อบ้านดำนะคะ
2: ค
13: ุณวาสนารัตน์ค่ะฝากถามว่าเวลาตกเย็นมาแล้วเนี่ยจะมีอาการบวมที่ปลายเท้าคือขาจะแข็งแล้วก็จะบวมที่ปลายเท้ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะอาจารย
12: ์บวมเฉพาะช่วงเย็นเหรอคะ
13: ใช่ค่ะ
2: เดินเยอะ
13: หรือนั่งด้วยขาเยอะ
12: มันเกิดได้จากหลายอย่างลองเช็คดูทีละข้อเนา
2: ะ
12: ก็คือ 1. เดินเยอะหรือเปล่านะคะใช้แบบใช้ลงน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ 2. อยู่กับที่เยอะไปคือทุกอย่างมันแบบต้องพอดีอ่
2: ะ
12: ก็คือถ้าไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือขยับเดินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลต่อการไหลเวียนเลือดได้
2: ค่ะ
12: 3ก็คือว่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คว่าเข่าเสื่อมไห
2: ม
12: นะคะซึ่งถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสื่อมกันทุกคนนะ
2: คะ
12: มันก็จะต้องเหมือนกับว่ามีการปรับ
0: บบสมมุติว่าถ้าเข่าเสื่อมเนาะเราก็ต้องไปดูว่าถ้าเราเดินเยอะไปเราก็เดินเยอะเดินน้อยลงนะคะแต่ถ้าเราไม่
13: อาจารย์อาหารขออนุญาตค่ะคุณวาสนาตอบมาแล้วนะคะบอกว่ามีอาชีพทำอาหารยืนน่าจะเป็นปรุงอาหาร
2: ทั้งวัน
13: ก็แทบจะไม่ได้นั่งเลยน
0: ่
13: าจะสาเหตุมาจากยืน
0: ค่ะ
13: ค่ะ
0: ทีนี้น่าจะมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอทำงานแบบที่ยืนทั้งวัน
13: อ
0: ะมานานอย่างเงี้ยทำอาชีพนี้มานานเนี่ยน้ำหนักตัวทั้งหมดมันก็จะลงข้อเข่านะคะเอายาเลยละกันเน
13: า
0: ะยาสมุนไพรก็คือถ้ามันปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือใช้พวกสเปรย์กระดูกไก่ดำหรือยานวดอะไรเนี่ยนวดไว้กลางคืนไว
13: ้ค่ะ
0: เพราะว่ากลางวันอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็คือนวดเพื่อทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบลดบวมอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้ามีพอมีเวลาเนี่ยนะคะตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยมันพ่นได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะไม่เหนอะหนะมากนะคะและถ้าเป็นยากินนะคะยากินเนี่ยก็คือบวกลบนะถ้าไม่กล้ากินก็ใช้ภายนอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากอะไรเงี้ยนะคะยากินก็จะมีเถาวัลย์เตียง
13: ค่ะ
0: ถ้ามันปวดเมื่อยตึงเยอะ2เม็ด3เวลาได้
13: ค่ะ
0: มันก็จะช่วยระบายพวกที่น้ำที่มันบวมอ่ะได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นยาทางกระสายมันจะขับออกทางฉี่นะคะหรือตัวโบบกนะคะโบบกเนี่ยอาจจะกินไว้สักวันละเม็ด2เม็ดนะคะเพื่อทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นค่ะ
13: ก็ลองปรับดูนะคะคุณวาสนา
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะ
13: ค
2: ุณปานค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
13: เชิญค่ะ
14: จะขอปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันน่ะนะคะคือตัวเองเนี่ยแพ้พาราและเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็เป็นไข้ก็ทานก็ใช้ยาฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศแต่ทานแค่2เม็ดแล้วก็พอตกกลางคืนเราก็ทานซิมวาสตาตินแล้ว คือวันที่2ก็ยังมีไข้คือวันแรกเนี่ยทาน2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดแล้วพอวันที่2ก็ยังมีไข้อยู่ก็ทานแล้วก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาก็ไปค้นข้อมูลก็บอกว่าฟ้าทลายโจรน่ะไม่ควรทานคู่กับซิมวาสตาตินเพราะมันจะไปมีผลทำให้เร่งการทำงานของซิมวาสตาตินแล้วจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อสลายอันนี้ค่ะอยากถามว่าคุณหมอมีความเห็นยังไง
0: ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าคู่ยาฟ้าลายโจรนะคะกับยาแผนปัจจุบันอย่างซิมวาสเตตินเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อห้ามใช้แบบเด็ดขาด
14: ค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าห้ามเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นในหมวดของข้อควรระวังนะคะฟ้าลายโจรเนี่ยมีผลเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพิ่มระดับยาสเตตินในเลือดได
14: ้
0: ผ่านการที่มันผ่านตัวรับผ่านการขับออกตัวเอนไซม์เดียวกันที่ตับอะค่ะในการขับยาทิ้งอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยระดับซิมวาสเตตินที่สูงขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินคู่กันแล้วจะกล้ามเนื้อสลายกับวายไตวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้น 100% ในทุกคนที่กินนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นระยะเวลาที่กินร่วมกันขนาดยาที่ใช้ร่วมกันก็คือยิ่งใช้นานใช้ขนาดสูงทั้งคู่ก็จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่พบรายงานคนไข้ที่กินคู่กันแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากว่าฟ้าลายโจรเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ใช่ยาที่กินต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ขนาดยาปกติมาตรฐานเนี่ยก็คือวันนึง3เม็ด4เวลาเนี่ยสามารถกินได้ถึงขนาดนั้นเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าคนไข้เองเนี่ยก็กินแค่ตามอาการครั้งนึงก็ลดลงมาเหลือ2เม็ดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
14: 2เม็ดค่ะ
0: เพราะนั้นคือเราก็สังเกตร่างกายตัวเองก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคือเรากินตามอาการอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็อาการกล้ามเนื้อสลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะนำมาด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเราไม่ได้ไปออกแรงอะไรแล้วก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นปวดบริเวณน่องขานะคะหรือจึงสังเกตจากสีปัสสาวะมันมีสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันจะขับออกทางไตถ้ามันไม่ได้มีอาการแบบเนี้ยก
13: ็
0: แสดงว่าเราไม่เป็นไรนะคะ
13: โอเค
0: ถ้าเรากังวลจริงๆเรากังวลจริงๆเนี่ยเราไปใช้พวกพืชผักลิเกนทดแทนได
13: ้สำหรับวันนี้จริงๆแล้วอยากให้คุยกันต่อนะแต่ว่าเวลาอาจารย์มีอะไรจะแล้วเดี๋ยวขอบคุณคุณปางกทม.ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
13: สว
2: ั
13: สด
2: ี
13: ค
2: ่
13: ะอาจารย์คะฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสั้นๆ1นาที
0: ค่ะก็สมุนไพรอาหารลิเกนมีหลายอย่างนะคะผักใบเขียวส่วนใหญ่นะคะมีลิเกนนะคะการดื่มน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าการกินพวกฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉากงเฉากล้วยลิเกนหมดแต่ว่าของลิเกนก็ไม่ใช่ว่าตะปี้ตะบันกินก็คือมันก็กินหลากหลายอ
13: ่ะ
0: ค่ะจะทำให้ร่างกายเราสมดุลไม่ร้อนเกินเย็นเกินค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
9: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2500 168. นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมารานิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
1: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
3: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
4: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
3: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
4: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
3: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
2: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
5: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
6: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
7: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้ส

หอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุด ดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยเดี๋ยวเรื่องการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีแรงขึ้นทางภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยเป็นกรณีตั้งแต่7นาฬิกาวันนี้ถึง7นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะนอความเร็ว 10-30 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ลมตะนอความเร็ว 10-30 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้ลมต่ำสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาทีวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:45 นาที และเวลา 14:12 น.น้ำดูดเต็มที่เวลา 7:06 น.และเวลา 19:58 น.อุณหภูมิสุดที่อุณหภูมิเมื่อวานนี้วัดได้ 36.4 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.6 องศาเซลเซียสปริมาณฝนที่อุณหภูมิ 24 โมงที่ผ่านมาถึงเวลา 7:00 น.เมื่อเช้าวันนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 8.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการดีรายงาน
14: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
15: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
14: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจSecurity มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
17: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เดิมอีกด้วย
16: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
18: ถ้าแหล่คอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
19: ชอบเลย
18: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองว่าได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
19: เอ้าใครเราอีไม่ชอบ
18: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเลือกตั้งให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
19: ท่านปันนี้ไม่เอา
18: ถูกต้องที่สุดครับซักฟรีข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเลือกตั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
20: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งพายโทรไปแจ้งได้ที่ไส้ด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
21: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังทักทายค่ะทั้งระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะค่ะสำหรับในวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของระนองเองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงข่าวสารอื่นๆก็จะนำมาฝากกันนะคะวันนี้วันศุกร์อีกแล้วศุกร์ที่สองของเดือนนะคะท่านผู้ฟังแล้ววันนี้ทุกที่ว่าการอำเภอทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะทุกอำเภอเลยหน้าที่ว่าการอำเภอก็จะมีการจัดรายการนะคะเกี่ยวกับโครงการที่เราก็จะทราบกันนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลตอนนี้ในเรื่องของการช่วยประหยัดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าทิสโก้โลตัสสาขาระนองร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจได้มาจับจ่ายนะคะซื้อสินค้าที่ได้มาจัดโครงการกันนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะและในที่ว่าการอำเภออื่นๆก็มีการจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกันรวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปกันด้วยก็จะมีร้านค้านะคะจากห้างในท้องถิ่นเองนะคะโอท็อปแล้วก็จาก SME ต่างๆก็ได้เข้าร่วมตรงนี้กันนะคะท่านอยู่ที่ว่าการอำเภอละอุ่นก็ไปนะคะได้เลยทุกวันศุกร์นะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอกระบุรีที่ว่าการอำเภอสุขสำราญที่ว่าการอำเภอกระเปอร์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะที่ว่าการอำเภอค่ะท่านผู้ฟังสำหรับในข่าวสารอื่นๆก็ยังคงเป็นข่าวสารในเรื่องราวนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาภัยพิบัติในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยและทางกระทรวง DE ก็ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครนำระบบ AI และ Big Data มาใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติกันแล้วมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการนำเอาข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้การเตือนภัยน้ำท่วมแม่นยำและรวดเร็วมีการใช้ AI CCTV ร่วมกับกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ BMA Command Center เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และรวมถึงการใช้ระบบ AI ช่วยบริหารจัดการและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการเร่งผลักดันมาตรการ Quick Win เพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติและภัยสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมย้ำการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มายกระดับการบริหารจัดการเมืองและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะตอนนี้ในเรื่องของ AI นี่ AI ก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยในหลายๆด้านทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้มีการนำเอาAI และ Big Data มาใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
0: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
7: ฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสมักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันที เมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ Holy Amorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริงๆ
5: ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะตอนที่224ความสัมพันธ์แบบที่คนรักหลายคนพร้อมกันโดยคุณกัสมาทองอนันต์รองอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีนะคะก็มาชี้แจงในรายละเอียดในเรื่องนี้ให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการในช่วงนะคะในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย3มีเรื่องเราก็จะหยิบมาฝากกันแล้วก็ถามว่าท่านต้องการที่จะชมย้อนหลังนะคะสำหรับตอนต่างๆที่ได้เผยแพร่กันไปตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันตอนที่224บนเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือ YouTube 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะนอกจากนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่นะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะแล้วก็บนเพจต่างๆของหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะค่ะขณะนี้เวลา 15:37 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดกันนะคะในรายละเอียดตรงนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการปิดเส้นทางเดิมเรือในช่องแคบฮอร์มุซค่ะและโดยราคาน้ำมันในตลาดโลกในวันนี้นะคะน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลลดลงจากเมื่อวันที่30เมษายนนะคะซึ่งปิดลงอยู่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันก็มีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลก็มีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วราคา63บาทขออภัยค่ะ63สตางค์ต่อลิตรนะคะจัดเก็บเป็น1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกที่39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะสำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโชว์ฮอลนะคะน้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีก52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจากการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์95นะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น
8: 42.08 บาทต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2.61 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีก35.45 บาทต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1.39 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น31.39 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ยังได้ช่วยให้ทางกบน.นะคะหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาทนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารเรื่องของพลังงานนะคะหยิบมาฝากกันณช่วงเวลานี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา15:10 นจนถึงเวลา16:00 นค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
10: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาค รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ตั้งแต่เวลา 16:10 นถึง 16:30 นะคะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ขายค่ะให้กับสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพานิภาแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live คุณเอกพลหนูวงนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมเทคนิคคุณเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมการผลิตนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวท.สุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเขี่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะส่วนประเด็นในช่วงต่างๆของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะมีหลายประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของสภาพอากาศวันนี้มีการแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเตือน29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะคะในห่วง8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะและในส่วนนั้นนะคะก็มีจังหวัดภาคใต้บ้านเราด้วยค่ะและในส่วนของพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาตินะคะซึ่งพิธีเปิดก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา 18:00 นนะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะไลฟ์สดที่มีการแชร์ต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะที่แชร์ต่อกันมานะคะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ค่ะเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะและทีมทัพนักกีฬานะคะจาก77จังหวัดค่ะหมายถึงว่า76รวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ตบเท้าเข้ามาในสนามกันอย่างคับคั่งค่ะและในส่วนของการแข่งขันนะคะ8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะหลากหลายชนิดกีฬาที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็มีประเด็นที่นำมาฝากกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ข่าวฝากมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมค่ะพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตนะคะปี2569ค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานนะคะในเรื่องของการจัดการทุจริตนะคะการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวนะคะก่อนลวงให้โอนเงินค่ะก็เป็นประเด็นที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันผ่านแนวรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะโดยสวท.สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ

กลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ปภ.นั้นออกประกาศแจ้งเตือนค่ะ60จังหวัดทั่วไทยเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักนะคะช่วง 7-10 พฤษภาคมที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นและลมชื้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงและเสียงน้ำท่วมฉับพลันนะคะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งและเกิดพายุฝนนะคะให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะและติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569ค่ะเป็นประกาศฉบับที่6นะคะวงเล็บ 55/2569 ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและควรดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ1182ค่ะประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569นะคะซึ่งจะมีการประกาศในครั้งต่อไปในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะลงชื่อนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้สุราษฎร์ธานีเขาก็มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมเป็นกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือจากสื่ออื่นๆนะคะที่มีการแชร์ต่อๆกันไปนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ต่างๆนะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอเชิญมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆ นักกีฬานะคะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าบางคนแข่งเสร็จแล้วอยากจะเที่ยวต่อในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็มีพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนหรือว่า Place Center ในการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะโดยมีนายจุมพศวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานนะคะที่ห้องแกลนบนรุง8โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับการเปิดศูนย์สื่อมวลชนนี้นะคะก็จัดขึ้น
ึ้นเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนจากทั่วประเทศค่ะในการติดตามรายงานเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพภายในศูนย์ก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอุปกรณ์ด้านการสื่อสารพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนตลอดจนห้องสำหรับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติค่ะครั้งนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนะคะสื่อมวลชนทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างสมเกียรติค่ะส่วนในเรื่องของข้อมูลการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีหลายภาคส่วนค่ะที่จะทำงานร่วมกันนะคะในการจัดการเรื่องของการแข่งขันนะคะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็ร่วมกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเด็กๆที่มาแข่งขันถ้าเกิดว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะก็จะได้มีความภาคภูมิใจในเหรียญรางวัลที่ได้ใครที่แพ้กลับไปจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองนะคะกลับมาสู่การแข่งขันในครั้งหน้าก็คือครั้งที่42นะคะไปแข่งกันไกลที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ค่ะส่วนผลของการแข่งขันเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะที่เริ่มการแข่งขันนะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะข้อมูลของเมื่อวานนี้นะคะมีการสรุปผลการแข่งขันอันดับ1ค่ะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ4เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะตามด้วยกรุงเทพมหานครค่ะ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะและเชียงใหม่1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ4ค่ะศรีสะเกษนะคะ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงค่ะส่วนสุราษฎร์ธานี1เหรียญทองนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถติดตามการแข่งขันได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะฝากเชียร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะในการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมค่ะในช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่ข่าวของจังหวัดชุมพรค่ะมีประเด็นข่าวนะคะฝากกันมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเรื่องของการมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับเยี่ยมนะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตปี2569ซึ่งวันนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568ในระดับดีเยี่ยมก่อนที่จะเริ่มการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดชุมพรที่ห้องประชุมเกาะมัตราศาลากลางจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรดีเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็คือสำนักงานจังหวัดชุมพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรค่ะโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานนะคะที่สามารถวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสในการประชุมคณะกรรมการนะคะที่มีประเด็นสำคัญจากการรายงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชุมพรและสำนักงานปปท.เขต8นะคะซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่าITA ในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อจะทำมาตรฐานการยกระดับการทำงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งแต่ปี2569ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำนะคะมาตรการเฝ้าระวังการขุดดินถมดินตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดินปีพ.ศ.2543ค่ะเพื่อป้องกันการทุจริตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีผ่านหลักสูตรออนไลน์นะคะหรือเพก e-learning ค่ะและการเฟ้นหาเครือข่ายต้นแบบในการเฝ้าระวังการทุจริตจากภาคประชาชนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝากกันมานะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

กลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะตอนนี้มิจฉาชีพออกอุบายใหม่ค่ะกลโกงแบบใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนความกลัวก่อนลวงให้โอนเงินนะคะควรรู้ทันและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายในลักษณะนี้ค่ะโดยโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยเรื่องของการรับยาหรือสิทธิ์ในการรักษานะคะและพูดให้สับสนทำให้ตกใจหรือกดดันค่ะอ้างว่านั้นคนที่รับสายนะคะหรือว่าปลายสายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญค่ะและโอนสายไปยังตำรวจปลอมค่ะสอบสวนกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะล่อลวงจนทำให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปควรที่จะตั้งสตินะคะคุณผู้ฟังอย่าเผลอหลงเชื่อโอนเงินไปเด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่าเจอมาในรูปแบบนี้ให้รีบวางสายแล้วติดต่อหน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบค่ะถ้าโทรมาจากโรงพยาบาลไหนก็ควรตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยจากสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาถึงช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันพานิภาแก่นแก้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง10สถานีและการรับชมสัญญาณเครือข่ายในวันนี้ค่ะ5แยกข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น.ถึง 16:30 น.นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะโดยสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพานิภาแก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สวท.สุราษฎร์ธานีทีมงานเจ้าหน้าที่10สถานี7จังหวัดนะคะภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะโชคดีและมีความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

พื้นป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวแต้มจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันกล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสบนิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตราหนุนยงพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทางเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะมาสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้า

0: ใหม่ที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าใหม่ของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
0: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปันปีนะคะก็คือพระองค์ค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมอะค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พามคูณจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
2: เราเป็นประสบนิกร นะคะที่ปราบพึ่งในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมวีหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสวมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
1: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนาน พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสารและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
2: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
1: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลส่งตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งในสิบสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกนิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
4: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
3: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพ

0: สร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราภรณ์สืบสารมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทร์ทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience, ebullience, สะกด E-B-U-L-L-I-E-N-C-E, ebullience, นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ebullientie, นะคะ ebullientie ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเปี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะNui's grandmother is so full of ebullience นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงก็คือ her ebullience enlivened the conversationHer ebullience enlivened the conversation. ความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ
2: เห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
7: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
8: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
7: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
8: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
7: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: วัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทระนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้ 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณนะครับมีระหว่างวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน4วันโดยประมาณนะครับก็เป็นรายการที่นำเสนอสาระนะครับน่ารู้นะครับรวมถึงสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับฟังรายการกับทางสวทระนองในช่วงยามเย็นๆแบบนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนเริ่มตกลงมาโปรยปรายในพื้นที่ระนองกันบ้างแล้วนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาหลายวันแล้วบางวันก็ตกหนักมาบ้างช่วงเล็กน้อยบางวันก็ครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ก็ไม่ตกก็มีนะครับเนาะยังไงก็ต้องเดินทางช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเคารพกฎกติกานะครับการจราจรอย่างเคร่งครัดนะโดยเฉพาะนะครับเนาะไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงนี่โอ้โหตัวสำคัญเลยนะต้องแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนาะมันเป็นจังหวะที่คาบลูกคาบดอกนะครับคาบเกี่ยวกันแล้วแต่คนที่จะเรียกนะครับเนาะระหว่างไฟเหลืองแล้วก็จะไฟแดงนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาทำสัญญาณไฟเนี่ยแต่ละมุมแต่ละ4แยก3แยกก็ดีนะให้มันหน่วงกันเพื่อที่ว่ารถหลีกเลี่ยงการที่จะชนกันอยู่แล้วนะครับแต่คนเราเนี่ยชอบแถมนั่นเองนะพูดง่ายๆนะครับเนาะเหลืองไม่พอเหลืองตั้งนานแล้วคิดว่าอีกหน่อยนึงเนี่ยน่าอีกหน่อยนึงน่าจะต้องทันอะไรประมาณนี้แต่พอรถมันผ่านไปเนี่ยยังไม่ทันพ้นแยกไปเนี่ยมันกลายเป็นแดงนะครับเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะกลายเป็นเขียวในบางครั้งเนี่ยมันจังหวะไม่กี่วินาทีนะครับเนาะหรือไม่ก็เห็นแดงแต่หน้าละรถเบรกไม่ทันละก็เลยตามน้ำไปเลยเนี่ยลักษณะตามน้ำเนี่ยพบได้เห็นบ่อยมากนะครับเนาะแทนที่จะมีทัศนคติหรือว่าความคิดที่อยู่ในบุคคลการขับรถทุกคนคือเหลืองต้องเตรียมตัวเบรกนะครับก็คือเตรียมตัวที่จะหยุดนะกลับกลายเป็นเหลืองเนี่ยเตรียมตัวเร่งเพื่อที่จะไม่ติดไฟแดงนะครับเนาะโอ้โหถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยนะดังนั้นใครที่ไฟเขียวก็ตามเนี่ยนับ1ถึง5ในใจก่อนค่อยออกไปก็ได้นะครับเนาะอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตนเองนะเขียวปุ๊บไม่ใช่ว่าบึ้มพุ่งไปทันทีนะเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่ามันปลอดภัยไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราปฏิบัติตามกฎจราจรนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่นะครับมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นมาได้เลยนะด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ไปเริ่มกันที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กระบวนคนจนเพื่อสิทธิ์ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยยื่นหนังสือวาระที่อยู่อาศัยแห่งชาติ2569เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงโดยมีนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคณะผู้บริหารของกระทรวงนะครับรวมถึงนะครับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บริเวณห้องโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครนะครับ ซึ่งนายนิกรได้กล่าวว่าวันนี้ขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ทำกินที่อยู่อาศัยกว่า200คนประกอบไปด้วยชุมชนริมรางชุมชนริมคลองคนจนเมืองและกลุ่มคนที่ไร้บ้านเดินทางมาเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือนะครับวาระที่อยู่อาศัยแห่งชาติ2569บ้านต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของผู้ที่มีกำลังซื้อโดยข้อเสนอหลักมุ่งเน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะครับแม้ว่าจะเป็นการควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านไม่เกินร้อยละ2การเพิ่มงบอุดหนุนนะครับสร้างบ้านเป็น 160,000 บาทต่อหน่วยเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนจริงและการนำที่ดินรัฐมาแบ่งปันเพื่อที่อยู่อาศัยราคาถูกทางนี้นะครับตนได้เตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนระบบการช่วยเหลือจากการสงเคราะห์สู่การสร้างหลักประกันชีวิตระยะยาวเพื่อกับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศทางนี้นะครับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ทำกินและที่อยู่อาศัยได้เดินทางเข้าพบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางนี้ก็เพื่อเสนอให้กระทรวงผลักดันวาระที่อยู่อาศัยแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อปฏิรูปการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยของคนประเทศนะครับภายในประเทศนี้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางคนไร้บ้านชุมชนริมทางริมคลองรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับประเด็นที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบ้านเป็นรากฐานของทั้งครอบครัวอาชีพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตอนนี้ทางกระทรวงจะนำข้อเสนอทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาร่วมกับภาคีเครือข่ายทันทีโดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาถูกการใช้ที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนบทบาทของรัฐบาลจากการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าไปสู่สร้างหลักประกันในระยะยาวกับคนไทยทุกคนนะครับทางด้านนายบุญทรงหมอยาประธานเครือข่ายสลัม4ผ้าได้กล่าวว่านะครับปัญหาบ้านของคนจนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอีกต่อไปนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับรายได้หนี้สินและกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งข้อเสนอนี้จึงแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือมาตรการสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการให้รัฐบาลประสานธนาคารเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อโดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกินร้อยละ2สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทจนกว่าจะผ่อนหมดนะครับพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการอุดหนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ของครอบครัวรายได้หรือครัวเรือนนะครับทั้งนี้เพื่อพยุงราคาค่าครองชีพในภาวะปัจจุบันสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางมีข้อเสนอที่ชัดเจนในการขอให้หน่วยงานรัฐอาทิสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ อช.การเคหะแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการจัดสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยลักษณะบ้านเช่าราคาถูกที่มีคุณภาพเพื่อให้คนจนเมืองและผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกในการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมไม่ถูกผลักออกจากพื้นที่ทำกินเดิมและนอกจากนี้นะครับยังเสนอปรับเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 160,000 บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นการอ้างอิงจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่สูงขึ้นจริงในปัจจุบันยกตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองและริมรางที่ผ่านมาและประเด็นหนึ่งในวาระนี้ก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับนำที่ดินของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยมาแบ่งปันเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกซึ่งขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ทำกินที่อยู่อาศัยมองว่าที่ดินของรัฐควรถูกใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนฐานรากต้องอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงหรือว่าถูกไล่รื้อจนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอาทิทะเบียนบ้านไฟฟ้าและน้ำประปานอกจากนี้ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและภาษีที่ดินเพื่อให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มจัดการที่ดินของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทางนี้นะครับนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในมิติของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายนั้นกระบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ทำกินที่อยู่อาศัยได้เสนอให้รัฐบาลเร่งรัดจัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติต้องมีสัดส่วนผู้แทนชุมชนเข้าไปร่วมในองค์กรประกอบนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเสียงของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งขอให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานสนับสนุนงบประมาณในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยออกไป5ปีเพื่อให้การแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นขบวนคนจนบุกกระทรวงนั่นเองนะครับซึ่งปัญหานะครับบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าที่คนไม่ค่อยมีบ้านอยู่ไปอยู่ตามริมทางริมคลองเนี่ยเราก็จะมักเห็นตามเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ว่าเขานะครับแต่นะครับอยู่ริมรางรถไฟเนี่ยโอ้โหนะครับรถไฟที่ผ่านไปไม่ถึงศอกนะครับเนาะนิดเดียวเองนะมีราวผ้ามีบ้านมีนู่นมีนั่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อยู่กันไม่ใช่น้อยด้วยแสดงว่าอยู่กันมาหลายสิบปีเลยนะครับเนาะต้นทางต้นสาเหตุมันอาจจะมาจากอย่างอื่นที่เราคาดไม่ถึง

ให้หาทางออกแล้วก็หาที่อยู่ที่มันเหมาะสมมากกว่านี้ละกันนะครับเนาะเพราะว่าคนอยู่เยอะแน่นอนสุขอนามัยต่างๆนะที่เราเห็นนะครับเนาะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็หาทางเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนั่นเองนำทีมโดยพม.สระบุรีนะครับเร่งช่วยผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับเดินหน้าดูแลต่อเนื่องถึงบ้านเลยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรีนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาอายุ76ปีนะครับหลังประสบกับอุบัติเหตุลื่นล้มแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรีก่อนถูกส่งกลับบ้านพักซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังเท่านั้นเองแม้จะมีเพื่อนบ้านคอยดูแลเบื้องต้นนะครับแต่ผู้สูงอายุท่านนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงส่งผลให้อาการทรุดลงต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับดังนั้นทีมเจ้าหน้าที่พม.สระบุรีนะครับก็ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมประสานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวางเข้าดูแลด้านสุขอนามัยการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงนำส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแก้งค่อยเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างที่เหมาะสมต่อไปนะครับทางนี้จะมีการติดตามดูแลปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งผมก็เน้นย้ำมาแทบทุกตอนเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะหรือว่าอสม.ประจำหมู่บ้านนะครับพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นก่อนนะเราทราบอยู่แล้วว่าหมู่บ้านเราเนี่ยใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับมีปัญหาทางสังคมหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นกรณีของคุณพี่คนนี้นะอายุ76ปีเลยนะครับผมอายุก็คือมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เผอิญลื่นล้มที่สำคัญอยู่คนเดียวอีกต่างหากนะดังนั้นเนี่ยเราพบเห็นนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหรือว่าใครก็แล้วแต่เด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงนะครับกำลังได้รับความเดือดร้อนจากความเป็นอยู่เนี่ยเราอย่านิ่งดูดายนะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์1300นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลช่วยเหลืออย่างเกรดเมื่อกี้นี้นะครับไปต่อที่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึกทักษะอบรมกันบ้างดีกว่าคราวนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนู่นเลยนะครับภาคอีสานเลยนะครับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนภาจังหวัดขอนแก่นนะครับเปิดหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรุ่นที่13นะครับรวมถึงมีหลักสูตรตัดผมชายนะครับทำสีเบื้องต้นรุ่นที่7นะครับเรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพนะครับดังนั้นนะครับใครที่ นใจอย่าลืมเข้าไปดูได้ที่เพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าดูที่นะครับหน้าเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือโทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นเลขที่497หมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์นะครับ0432433350มีหลักฐานก็คือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาสูงสุดแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับยังไงเข้ามาดูก่อนละกันมาเพราะว่าสามารถสมัครตามออนไลน์ได้เลยนะครับใครที่กำลังหาอาชีพเสริมนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่ระนองแต่มีคนรู้จักอยู่ขอนแก่นอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็โทรศัพท์ไปบอกส่งแชทไลน์ไปบอกก็ได้นะหรือว่าเดี๋ยวนี้ copy link นะครับลิงก์ที่เราเขาสมัครเนี่ยส่งไปให้ได้เลยนะเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็เข้าไปคลิกได้ดูนะก็กรอกรายละเอียดได้เลยสมัยนี้มันใช้เทคโนโลยีเอาง่ายมากๆเราไม่ต้องเดินทางไปขอนแก่นก็ได้นะครับเนาะแค่ไปสมัครแล้วก็จะมีการประกาศว่าใครที่ผ่านขั้นตอนการสมัครนั่นเองนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายมากๆเลยนะครับปิดท้ายกันที่เบรกนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนแมคโครสาขาระนองนะครับจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นบริเวณลานจอดรถแมคโครสาขาระนองนะครับภายในงานมีตำแหน่งงานมากกว่า200อัตราเลยนะครับสามารถสมัครงานสะดวกสัมภาษณ์ทันทีรู้ผลมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งเลยนะครับดังนั้นใครที่กำลังมองหางานนะครับอย่าลืมบอกต่อๆกันไปละกันวันพรุ่งนี้ที่5แมคโครสาขาระนองนะครับผมหรือว่าโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ที่077-862-026-8นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะครับอย่าลืมเตรียมเอกสารมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้สมัครเลยแล้วก็รู้ผลทันทีเลยภายในวันพรุ่งนี้นะครับ9โมงเช้าถึง15นาฬิกานั่นเองอย่าลืมนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยวันนัดพบแรงงานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: ไปปิดท้ายที่จังหวัดเพื่อนบ้านกันบ้างครับก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นั่นเองนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองหลังจากที่มีการลงพื้นที่นะครับก็พบคนต่างด้าวนะครับมาประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนั้นจึงมีหลายภาคส่วนนะครับเข้าร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการที่มันผิดกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันนายจุมพศวันฉัตรสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายภัยสิทธิ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วยภายในเพื่อติดตามกรณีนะครับชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยโอ้โหนะครับทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตาการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะเราคงได้ยินข่าวนะชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับโอ้โหไปอยู่ที่อำเภอปายเขาว่าเป็นหลักหมื่นคนเลยก็ว่าได้เนาะซื้อที่ซื้อทางซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับเป็นชุมชนหรือว่าเป็นหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับเนาะไม่แน่ใจว่ามาเขามาอยู่ถาวรหรืออยู่ชั่วคราวนะครับเนาะยังไงก็ถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามาผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการให้มันเด็ดขาดนะครับรวมถึงในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะครับระนองคงยังไม่มีอิสราเอลมามากเท่าไหร่นะมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะเพราะว่าต้องมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำมาค้าขายกันนะครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะเราพึ่งพาเขาเขาพึ่งพาเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นคนไหนที่ชาติไหนนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรน.นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วดูแลรักษาสุขภาพนะครับฝนไม่ตกอากาศร้อนมากๆเลยพอเดินออกไปนอกบ้านฝนตกลงมาเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายๆก็อย่าลืมละกันนะรักษาสุขภาพดูแลตนเองนะครับรวมถึงการขับรถยวดยานพาหนะทุกชนิดก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและก็อย่าขับเร็วนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ทำถนนนะครับค่อยๆขี่ค่อยๆขับนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขี่คนซ้อนนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับน้องแน่นะครับวันนี้ผมและสวทรนองทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปพักเคารพธงชาติกันมาแล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากทางสถานีกันมากลับมาช่วงนี้17:00 น.ผ่านพ้นไปเข้าสู่18:04 น.ครับหลายพื้นที่เลยเมื่อกี้นี้ดูข้อความช่วงที่พักฟังข่าวกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีการแจ้งเรื่องของฝนตกมาเยอะแยะเลยบอลเลยเข้าไปดูในเพจนะครับของปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดครับต้องฟังข่าวนี้ดีๆเลยมีการออกประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เฝ้าระวังครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเป็นประกาศจากปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมี29จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแน่นอนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมานะครับพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้29จังหวัดมาดูก่อนครับภาคเหนือก่อนเลยนะครับที่ต้องระวัง15จังหวัดนะครับภาคเหนือมีแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมี2จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิภาคใต้12จังหวัดครับที่ต้องระวังนะครับมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลามีปัตตานีมียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแจ้งเตือน29จังหวัดครับจากประกาศของปภ.นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณจันดีนันตาสวัสดีมานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับมีพี่วันชนะบุญญาการด้วยนะครับประธานชมรมส่งมานะครับสวัสดีด้วยนะครับทักทายกันหลายข้อมูลครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้นำเรียนไปแล้วเรื่องราวของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการลงข้อความไว้นะครับน่าสนใจทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับนะห้องประชุมห้องโถง1นะครับศูนย์การประชุมมักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังแบบนี้ครับบอกการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นนะครับโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนก็จะมุ่งเรื่องเน้นของผลประโยชน์ประชาชนนะครับผลประโยชน์ของคนไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้านการคมนาคมโลจิสติกด้านพลังงานแล้วก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับจากข้อมูลของเพจของกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันหน่อยในหลายพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนตกมาหลายพื้นที่ก็ติดตามกันมาพระรุ่งนะครับวันนี้ส่งมาโอ้โหกี่กลอนเนี่ย1 2 3โอ้โหหลายกลอนเลยนะเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 กลอนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่มีคำกลอนทั้งกำลังใจเรื่องของความซื่อตรงนะครับเรื่องความอ่อนโยนการมีอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นกันเองนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะแล้วก็มีความไม่โกรธด้วยนะครับความอดทนโอ้หลายคติทำมากๆเลยทีเดียวที่ส่งมาใครอยากดูไปดูต่อเพิ่มเติมนะครับในเพจของ กรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันหลายพื้นที่เลยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับที่เร่งยกระดับเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอมอย่างที่บอกกันเดี๋ยวไม่กี่วันแล้วนะจะเปิดเทอมอย่างที่บอกกันมีคุณจอยจอยคุณเพชร OTC ด้วยคุณใบบัวส่งเข้ามาบอกว่าจะเปิดเทอมวันที่18พฤษภาคมแต่บางโรงเรียนเนี่ยเปิด16ก็มีใช่ไหมฮะหรือว่าเปิดวันไหนก็แจ้งมาหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการศึกษาไทยอย่างรอบด้านท่านให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะครับดูแลเรื่องค่าครองชีพของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเรียนครับโดยทางด้านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศครับจะมีการเปิดภาคเรียนกันนะครับในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยบางแห่งก็ทยอยเปิดล่วงหน้าไปแล้วก็จะมีทั้ง14 15นะครับที่จะเตรียมเปิดกันขณะนี้ทุกโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงความพร้อมในทุกมิติทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้านะระบบอุปกรณ์การเรียนการสอนสนามเด็กเล่นนะครับหลายคนบอกว่าเด็กๆนะครับน้องๆคิดถึงสนามเด็กเล่นเอาไม่ได้คิดถึงห้องเรียนหรอคิดถึงสนามเด็กเล่นแล้วนะฮะเลยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องของบ้านพักคุณครูด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขมาดูสรุปสำคัญภารกิจนะครับการขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษานะครับก็จะมีแนวความคิดคือ all for education เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนช่วยกันเรื่องอะไรบ้างออกแบบการศึกษาที่ต้องตอบโจทย์จริงลดการสั่งการจากส่วนกลางนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะรู้ปัญหาถูกต้องไหมฮะว่าในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับก็จะเน้นการออกแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์อย่างน้องแชมป์เนี่ยบอกว่าเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ครับพี่บอลจะเปิดเทอมนี่ส่งมาบอกกันนอกจากนี้ก็ยังเน้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งถือว่าเรื่องนี้ครับก็เป็นวาระเร่งด่วนควิกวินนะครับล่าสุดในวันที่15พฤษภาคมนี้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับวางระบบความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างครบวงจรนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่ามีผลโดยตรงเลยคือเรื่องของค่าครองชีพดังนั้นครับรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการคุณผู้ฟังBack to School 2026นะครับลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ไปเลยโอ้โหลดเยอะมากๆเลยนะฮะก็จัดกันตั้งแต่วันที่30เมษายนครับไปจนถึง31พฤษภาคมนะครับครอบคลุมมีอะไรบ้างที่จัดแคมเปญนี้เครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้า IT สมุดกระเป๋ามีปากกาอุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านร้านธงฟ้าแล้วก็ลดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแคมเปญครับที่ต้องนำมาบอกกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็ดูแลพี่น้องผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ต้องบอกว่าเปิดเทอมนะครับหลายคนก็จะได้ไปโรงเรียนกันด้วยความพร้อมเต็มที่นะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็ต้องทบทวนตำรับตำรากันด้วยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยเดินหน้าความร่วมมือแบบรอบด้านเร่งดันการค้าแตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดวันนี้เลยครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะหารือทวิภาคีกับนายเล มินฮึนนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแสดงความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกันในครั้งนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ย้ำด้วยว่าเวียดนามครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศไทยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายครับได้มีการหารือร่วมกันหลักๆเนี่ยในเพจไทยคู่ฟ้าก็มีการสรุปประเด็นสำคัญไว้3ประเด็นที่ท่านนายกอนุทินหารือกับนายกเวียดนามนะครับเรื่องแรกเลยก็คือด้านเศรษฐกิจเรื่องนี้สำคัญครับเขาบอกเป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามช่วยดึงดูดการลงทุนแล้วก็การเติบโตร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องครับที่จะเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและก็เวียดนามอีกเรื่องนึงครับด้านการเศรษฐกิจไปแล้วด้านการลงทุนกันบ้างขอให้เวียดนามสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในเวียดนามนะครับอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนเวียดนามมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นรวมถึงแผนการลงทุนของสายการบินเวียดเจ็ตด้วยในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไทยและเวียดนามครับควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาคโดยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เวียดนามเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อไปนี่นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็นำมาฝากกันก็มีทั้งภาพต่างๆนะครับที่มีการโพสต์เอาไว้ย้ำเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวของทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อสักครู่เดียวครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงนี้ 18:18 ครับติดตามกันจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงสำคัญคือจับประเด็น VIP ครับแน่นอนรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการมอบรางวัลกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่างานนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผลักดันและก็เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นะครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศก็จะมาจากงานนวัตกรรมเหล่านี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่IE Smart Solution จำกัดครับซึ่งต้องบอกว่าท่านมีโอกาสได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวรางวัลสำคัญนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่ IE Smart Solution จำกัดกับเรื่องของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและนี่คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ครับผมต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการด้วยนะครับในวันนี
8: ้ครับผมครับ
1: ขอเริ่มต้นคำถามแรกก่อนเลยครับสำหรับรางวัลสำคัญต้องบอกเป็นรางวัลระดับประเทศนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจถามคำถามนี้ก่อนเลยรางวัลนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและรางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับอาจารย์ครับ
8: ครับเริ่มต้นก่อนนะครับรางวัลนี้ค่าทีเรียของรางวัลนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอ่ะก็คือจะดูว่านวัตกรรมของผมเป็นระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็คือจะต้องทำรายได้ได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ20ถึงไม่เกิน50ล้านนะครับต่อปีที่ทางคณะกรรมการจะดูอันที่สองก็คือจะต้องเป็นแสดงความเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้อย่างที่ผมได้แจ้งมานะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยจะดูเพิ่มเติมด้วยว่ามันเอฟเฟกต์ด้านเศรษฐกิจของชาติอย่างไรคือลดต้นทุนลดการนำเข้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันส่งออกไปยังต่างประเทศได้รวมถึงมีการสร้างงานสร้างคนเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยนวัตกรรมของเราอะครับคือเรียกว่าระบบ AIoT ก็คือเอา AI เนี่ยและระบบ IoT อะเข้าไปบริหารจัดการระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าตัว chiller pan นะครับโดยระบบเนี้ยมันจะโดยปกติระบบ chiller pan เนี่ยครับในโรงงานและอาคารมันจะมีระบบควบคุมพื้นฐานอยู่แล้วแต่ระบบควบคุมพื้นฐานปกติอ่ะมันจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลนะครับแล้วก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจซึ่งวิศวกรหรือช่างชำนาญการที่ทางโรงงานหรืออาคารจ้างมาเนี่ยครับเขาจะไม่มีเวลาที่จะต้องมาดูแลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตัวระบบพื้นฐานเนี่ยมันจะทำงานได้แค่ระดับนึงครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากไม่มีตัวระบบคอมพิวเตอร์หรือ Data ช่วยในการตัดสินใจส่วนของทางระบบที่ TIE ได้รางวัลในส่วนนวัตกรรมนี้ครับก็คือระบบ AI เนี่ยจะทำการดึงข้อมูลแล้วก็มีระบบล้างข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นสิทธิบัตรของเราอะนะครับพอล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบจะไปสร้างโมเดลแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจว่าแทนโอเปอเรเตอร์เลยว่าระบบเนี่ยมีปัญหาเปรียบเสมือนหมอตรวจโรคของระบบอากาศ24ชั่วโมงแล้วพอตรวจโรคเสร็จปุ๊บทำการล้างข้อมูลให้บริสุทธิ์แล้วไปสั่งการให้ระบบทำงานอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีโอเปอเรเตอร์อยู่เลยครับโดยที่ระบบของเราอ่ะมันสามารถการันตีรูปแบบการใช้พลังงานการลดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับชื่อผลงานเราเลยใช้แบบว่าชนิดแบบการันตีผลก็คือเราการันตีขั้นต่ำเราทำประดับงานสูงสุดได้15-20% เราการันตีขั้นต่ำที่ 10%
1: ครับ
8: คำว่าการันตีในที่นี้คือถ้าทำไม่ได้ตามนั้นนะครับเราจะคอมเพนเซตเงินคืนไปยังโอนเนอร์ครับผม
1: นี่คือเรียกว่าเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนในส่วนของรางวัลนี้ที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆแล้วอาจารย์ทำไมถึงตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
8: คือใช้เวลาในการตัดสินใจมา3ปีครับแล้วก็ดูเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นนวัตเศรษฐกิจนะครับคือผมเป็นอาจารย์ผมก็เลยจะไปไล่ดูย้อนหลังจริงๆทุกท่านก่อนส่งก็สามารถทำได้ครับเข้าไปดูเลยว่าประวัติที่ผ่านมาปีก่อนเรามีประวัติย้อนหลังน่าจะ458มั้งครับว่า258หรือว่าใครได้รางวัลมาก่อนบ้างแล้วที่ได้รางวัลเนี่ยรายได้ในปีนั้นเขาเท่าไหร่ผมเข้าไปดูขนาดนั้นเลยแล้วเหมือนเราประเมินตัวเองครับคือพอเราเป็นงานวิจัยที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2558จนเราเริ่มขายปี2562แต่เราเริ่มสเกลทรานส์ฟอร์มเป็นสตาร์ทอัพปี2565คือผมอ่ะผมจะได้ทุนสนับสนุนวิจัยตลอดตั้งแต่ของ NAA มาตลอดนะครับก็จะมีการขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาว่ามันเกณฑ์ใครที่เหลือเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าจะมีการเน้นเรื่องการวัดเรื่องของรายได้แล้วก็ความเป็นนวัตกรรมในเวลาได้ทุนของ NAA มันจะชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยคือเราก็ต้องประเมินตัวเราเองว่าเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้พอมาเป็นปี2565เนี่ยเรามีการกระโดดจากรายได้10ล้านขึ้นไปเป็น20ล้านจนอาจกระโดดขึ้นประมาณ 1.5-2.0x ต่อปีครับ
1: เพิ่มสูงขึ้นมากเลยอ่ะ
8: ใช่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนสูงจนเรียกว่าเรา เราไปขอไอออกแบงก์การันตีของที่ธนาคารครับธนาคารเขาถามว่าเราทำธุรกิจประเภทอะไร
1: อ๋ออาจารย์บอกว่ายังไงต่อเพราะว่ามันค่อนข้างสูงมาก
8: ใช่เราบอกเป็นสตาร์ทอัพเราต้องมีอัตราการโตแบบ x แบบ 1.5x ต่อปีครับคือพอผมคิดตรงนี้เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้เราส่งช้าแล้วเหตุผลที่ต้องส่งก็เพราะว่ามันเป็นรางวัลสำหรับนวัตกรนะครับนักพัฒนามันเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศไทยไม่มีรางวัลไหนสูงสุดกว่ารางวัลนี้แล้วแล้วมันเป็นโลโก้ตาแซมเพราะว่าเป็นปีที่เราที่ทาง TIE ระดมทุนจากนักลงทุนพอดีแล้วเป็นปีที่เรากำลังเอ็กซ์พอร์ตออกต่างประเทศดังนั้นเรามองว่าเอ๊ะเราจะอะไรที่เป็นตัวที่เป็นรางวัลอะไรที่เป็นการการันตีว่าเราคือตัวแทนประเทศไทยก็มีแต่รางวัลนี้รางวัลเดียว
1: ความรู้สึกบ้างครับ
8: ครับ
1: ความรู้สึกบ้างหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้สิ่งที่รู้สึกอันดับแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น
8: ตอนแรกคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนเข้า3หลัก3รายสุดท้ายเป็น AI หมดเลย
1: 3แคนดิเดตใช่ไหมฮะ
8: ใช่3แคนดิเดตสุดท้ายเป็น AI หมดเลยแล้วเก่งทุกคน
1: ครับ
8: เก่งคนละด้านคือตอนคือคิดว่าเออได้ก็โอเคแล้ว1ใน3แล้วก็มี
1: ปลื้มใจแล้ว
8: ไม่คิดว่าจะได้ที่1
1: คร
8: ับ ใช่ไม่คิดว่าจะได้ที่1เพราะว่ามีบางปีที่ไม่ได้ที่1คราวเนี้ยแล้วกรรมการแต่ละรอบอ่ะคือไม่ซ้ํากันเลย
1: โอ้
8: แล้วไครทีเรียก็มีแต่เพิ่มขึ้นพอได้มันเหมือนปลดวาง10ปีที่ผ่านมาคือเหมือนมันหายเหนื่อยแล้วก็มันคือความภูมิใจมันเรียกว่ามันคือเหมือนผมได้เป็นตัวแทนทีมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: มันปลื้มใจบอกไม่ถูกเลยนะแบ
8: บ
1: เพราะเราทำงานมาด้วยความตั้งใจจริงๆทราบเข้าใจเลยจ้ะ
8: ตอนโทรถามรางวัลอะเราถามว่าได้ที่เท่าไหร่ครับเขาก็ดูบอกแป๊บนึงบอกได้ที่1ผมก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าเอ้ยดูผิดหรือเปล่าประมาณนั้นคือมันเป็นรางวัลที่ใหญ่จริงครับแล้วยิ่งหลายปีมีการให้รางวัลมากขึ้นนะครับทาง NA ก็ต้องการพิสูจน์ว่ารางวัลที่ให้ไปมันคู่ควรต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลจริงๆครับมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจมากๆแล้วมันมาเป็นประจวบเหมาะในเวลาพอดีแล้วมันสอดคล้องไปยังทั้งนักลงทุนที่อยู่ในพอร์ตของ NAA ครับก็ยิ่งสนับสนุนเรื่องของการที่เราทำได้จริงแล้วก็ได้รับรางวัล

0: คือไปพรีเซนต์หน้าตาแล้วมันไม่ใช่มันนึกไม่ออกเลยดังนั้นเราก็เลยต้องแยกส่วนในการนำเสนอส่วนของเราที่ผมได้เกริ่นมาแล้วคือ AI ประมวลผลการตัดสินใจแทนการตัดสินใจโอเปอเรเตอร์แล้วเนี่ยเราจะมีส่วนของฮาร์ดแวร์ด้วยซึ่งฮาร์ดแวร์เนี่ยครับเป็นจุดเด่นหลักของเราคือเราจดสิทธิบัตร IoT ครับเราเป็นสตาร์ทอัพทางด้านพลังงานรายแรกของประเทศไทยที่ยื่นสิทธิบัตร IoT แบบ 100% คือเราทำขึ้นมาเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ต้นทุนต่ำกว่าตลาดประมาณ3เท่านะครับจุดเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราเลยพอเรามี IoT ของเราเองครับเราสามารถที่จะดัดแปลงโครงสร้างดีไซน์ให้มันต้นทุนต่ำลงได้นะครับอันนี้คือจุดแข็งจุดที่1ที่ความเป็นนวัตกรรมจะต้องมีสิทธิบัตรหรือสามารถดีพอในการยื่นจดสิทธิบัตรได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวโปรเทคในการที่เวลาเราไปต่างประเทศด้วยนะครับตัวที่สองพอผมทำฮาร์ดแวร์เสร็จใช่ไหมครับก็คือเราเชื่อมต่อดึงข้อมูลได้เสร็จเนี่ยผมจะก่อนไอตัวโปรแกรมเนี่ยหน้าตามันจะดูยากเราต้องใส่โปรแกรมลงไปใน AI server
1: ครับ
0: เราจะมีคล้ายๆคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเหมือน Mac mini MacBook ตัวประมวลผลเร็วๆครับแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไป
1: ครับ
0: ให้มันเป็นฮาร์ดไอตัวนี้แหละที่มันจะทำการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ต่างๆจากสิทธิบัตรของเราแล้วในนี้ก็จะมีสิทธิบัตร AI ในการประมวลผลอีกทีนึงพอเชื่อมต่อเท่ากันหมดเนี่ยเราจะเป็นไฮสปีดการสื่อสารที่เร็วมากนะครับดังนั้นมันสามารถที่ประมวลผลได้เร็วเรียกว่ามันสามารถที่จะลิงก์การทำงานหรือประมวลผลเร็วเหมือนที่ ChatGPT ตอนอินเทอร์เน็ตดีๆในการประมวลการคำนวณ นะครับแล้วก็ตัดสินใจแทนคนได้เลยว่าปรับระบบยังไงวินิจฉัยระบบมาว่าระบบมีอะไรแล้วก็สั่งการทำงานแบบอัตโนมัติ 100% กับรวมถึงปัญหาบ้านเราอ่ะเราจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์กรณีแบบไฟตกกรณีแบบเดินสายมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยระบบมันจะมีแบบอะลาร์มขึ้นเราก็ยังต้องทำงานกับโอเปอเรเตอร์อยู่ในการให้โอเปอเรเตอร์รีเซ็ตเราจะมีตัวคอมพานเซนเตอร์ทีมดูแลความเชี่ยวชาญของเราอะครับที่สามารถเอาระบบกลับมาหลังจากไฟตกอะระบบอัตโนมัติสามารถกลับมาทำงานได้ภายใน15นาทีครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการบริหารจัดการของชิลเลอร์แพลนอัจฉริยะและที่สำคัญประโยชน์ล่ะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: คือสิงคโปร์อะเข้ามาในประเทศไทยต่างประเทศสิงคโปร์จีนนะไต้หวันเนี่ยเข้ามาเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถการันตีพลังงานการสมมติใน 100% สามารถลงได้10ยูนิตอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถการันตีได้เขาจะใช้เป็นรูปแบบเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพซึ่งโอนเนอร์ไทยจะไม่ยอมรับของเราอ่ะเป็นต้นแบบที่สามารถการันตียูนิตนับยูนิตได้เลยว่าลงเป็น 10% ของจำนวนโททัลนะแล้วสามารถที่จะคอนเวิร์ตคำนวณกับได้ด้วยว่าถ้าไม่มี AI ของเราอ่ะมันจะใช้พลังงานจริงๆเท่าไหร่อันนี้จุดแรกที่กระทบเศรษฐกิจเลยมันเป็นการลดพลังงานได้จริงๆตามที่การันตี
1: ครับ
0: อย่างที่สองครับคือเราลดการนำเข้าปกติซอฟต์แวร์พวกนี้จะเป็นของบริษัทแอร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะทำเอง 100% มันลดการนำเข้าโดยเฉพาะพาร์ทฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็ลดการใช้พาร์ทฮาร์ดแวร์นำเข้าครับใช้ฮาร์ดแวร์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแล้วเรามาอินทิเกรตเองได้อีกอย่างน้อยเนี่ยจะลดการนำเข้าได้ประมาณ 80% คร
1: ับ นี่คือประโยชน์
0: แล้วการลดนำเข้าเนี่ยเราก็เอาไปจ้างคนด้วยผมพอดีทีมผม 80% น่ะจะเป็นลูกศิษย์ที่มหาลัยอยู่แล้วก็เขาจะเป็นการสร้างงานดังนั้นบริษัทจะโตไปพร้อมกับพอร์ตของนักศึกษาต่างๆแล้วเราก็ขยายจากมหาลัยศรีประทุมไปเป็นวิไลจิรดาพระจอมเกล้าชลบุรีรวมถึงอนาคตก็จะเป็นมหาลัยศิลปากรเป็นการสร้างคนครับเพราะว่าไอการทำระบบ AI เข้ามาผสมกับระบบปรับอากาศมันเป็น multidisciplinary ก็คือมันใช้หลากหลายสาขาซึ่งมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสในการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยในปีนึงอ่ะคือตอนเราก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะมีการจ้างนักศึกษาฝึกงานแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-10 คนต่อปีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามอัตราการโตครับ
1: นี่คือการเดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศด้วยงานนวัตกรรมอย่างแท้จริงเลยอาจารย์มองเรื่องการต่อยอดบ้างดีกว่าเพราะว่านี่คือความสำเร็จแล้วเปราะหนึ่งแล้วล่ะแต่สิ่งที่เราจะต่อยอดและพัฒนาระบบนวัตกรรมนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตอาจารย์มองยังไงต่อไปกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
0: ครับตอนนี้คือเราควบคุมต้นทางและเรายังต้องมีการโรดแมปในการพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการอัปเกรดโมเดลแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศในส่วนของการควบคุมลมในพื้นที่ด้วย ราจะได้ยินคำว่า demand

0: response เช่นสนับสนุนให้ปรับอุณหภูมิจาก25ขึ้นเป็น26 27แบบเนี้ยโดยระบบทั่วไปนะตอนเนี้ยมันยังไม่สอดคล้องและไม่สามารถทำได้แต่เราจะอินทิเกรตตรงนี้เข้าไปในสามารถในการที่สามารถทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมนะครับโดยที่ผู้ใช้อาคารยังมีความสะดวกสบายไม่ร้อนอยู่นะครับเพิ่มจากการันตี 10% ขึ้นไปที่ 15% นะครับรวมถึงเอาไปรวมกับโซล่าเพิ่มโอกาสในการที่ให้ตลาดแบตเตอรี่มันยั่งยืนด้วยเพราะว่าปัจจุบันโซล่าเนี่ยเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราติดตั้งผลิตได้เท่าไหร่เราใช้หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติเราติดตั้งเกินมันสามารถเอามาใช้ในการเปิดระบบปรับอากาศก่อนเวลาได
1: ้
0: ที่คนชอบถามนะครับว่าเราควรจะเปิดห้างสินค้าส่วนใหญ่จะชอบเปิดแอร์ช้าแต่ห้างที่มีความรู้ในการจัดการเขาจะเปิดแอร์เร็ว
1: อันไหนดีกว่ากันครับอันไหนดีกว่ากันนะครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นไฟจากโซลคือความรู้สึกอะครับเปิดนานกว่ามันเปลือง
1: อันนี้
0: แน่นอนใช่แต่อย่าลืมว่าช่วงหน้าร้อนอ่ะกว่าห้างมันจะเปิด10โมงอ่ะทั้งมันรับความร้อนหรือห้างหรือตึกอ่ะมันรับความร้อนตั้งแต่6โมงตั้งแต่ตี5 6โมงไปจนถึงก่อน
1: 8โมงนี่ก็ร้อน
0: เออ
1: 7โมงนี่ก็ร้อนจัดแล้วนะอาจารย์นะอือ
0: ใช่ครับใช่มันนี่คือเหตุผลเวลาเราไปโรงแรม
1: เราไป
0: โรงแรมต่างจังหวัดอ่ะทำไมโรงแรม5ดาวเขาชิงเปิดแอร์ให้เราก่อนเลยใช่เพราะว่าเขายอมเพราะว่าเขารวมสวิตไปแล้วใช่คนนี้ความรู้สึกเหล่านี้จะหายไปเพราะว่ามีลูกค้าเราอย่างโรบินสันไลฟ์สไตล์เขาทดลองโดยการที่เขาติดโซล่าเยอะเกินครับแล้วเขาก็แจ้งเราว่าโซล่าเหลือนะเปิดแอร์ได้เลย8โมงสีเกิดขึ้นคือสาขานะครับโรบินสันสมุทรปราการนี่เย็นฉ่ำลูกค้าเข้านี่คือเย็นสบายหลักการโรบินสันเขาคือเย็นและประหยัดสาขาไหนเนี่ยอุณหภูมิไม่เย็นที่จะโดนร้องเรียนเนี่ยเราจะต้องทำการปรับปรุงระบบทันทีคร
1: ับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็แฮปปี้นะไปห้างสรรพสินค้าที่มันเย็นๆสบายตัวก็จะซื้อของเพลินเลยอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของพลังงานสะอาดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังจับตาเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยด้วยอาจารย์มองเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ตัวจริงๆคือโซล่าเนี่ยมันตอนนี้ของเราอ่ะแพร่หลายแล้วมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วในอาคารพาณิชย์นะครับแล้วโรงงานเนี่ยเราไปดูใน Google Map ได้เลยว่า Google Map เราจะซูมดูหลังคาได
1: ้
0: เราจะเห็นเลยว่าหลังคามีโซล่ากันเต็มไปหมดแล้ว
1: ตอนนี้เยอะแล้วนะครับในประเทศไทย
0: ใช่เยอะแล้วครับเยอะคราวนี้มาส่งเสริมในเรื่องของการใช้ไฟที่บ้านเนี่ยการผนวกโซล่าเข้ากับแอร์โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอ่ะ
1: ใช่
0: ยิ่งเป็นเทรนด์ที่อุณหภูมิตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆผมว่าเป็นการช่วยและการซัพพอร์ตและส่งเสริมอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าคนขายโซล่ามักจะไม่ได้มองเรื่องการใช้งานของระบบปรับอากาศที่ตามความใช้งานที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเอามาผนวกด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการแข่งและโอกาสของตลาดด้วยนะครับแล้วอนาคตถ้าเอาไปรวมกับส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในการสตอเรจพลังงานสะอาดก็จะมีประโยชน์มากขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าณขนาดนี้แบตเตอรี่มันยังแพงอยู่เหมือนโซล่าเมื่อ10ปีก่อนยังแพงเมื่อไรก็ตามที่เอาไปใช้กับระบบปรับอากาศใส่ AI เข้าไปได้ประมวลผลช่วยได้มี data เข้ามาทำการที่จะทำนายเพิ่มได้แบบนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พลังงานสะอาดถูกนำมาใช้เข้าไปมากขึ้นแล้วลดอัตราการแข่งขันได้ด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่กำลังเล็งอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยสำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของนวัตกรด้วยสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนที่กำลังคาดหวังว่าสักวันนึงเราอยากจะคว้ารางวัลสำคัญแบบนี้บ้างอาจารย์อยากจะให้กำลังใจคนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบนี้อย่างไรบ้างรวมถึงเราจะเริ่มต้นยังที่เราจะสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับประเทศไทยของเราครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าในหลายๆมหาลัยหลายคนนะครับมีรางวัลที่เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งประดิษฐ์อ่ะจะเป็นนวัตกรรมได้มันต้องขายได้และสร้างรายได้และมีการเติบโตได้ถามผมโครงการนี้ในระหว่างตั้งแต่สมัครรอบแรกอ่ะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านนวัตกรรมของ NA เป็นคนออดิตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเคสยากที่สุดเราส่งไปอ่ะพอเขาออดิตแล้วต่อให้ไม่ผ่านแต่เขามองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปขยายได้เราจะได้มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่ละรอบอะครับในการที่จะส่งเสริมอย่างน้อยอะโซ ส่งไปอ่ะก็จะได้รู้ว่าของเราอ่ะดีไม่ดีแล้วต้องปรับปรุงยังไงถ้าเราเปิดใจฟังที่เอาข้อมูลตรงนี้มารับฟีดแบคอย่างน้อยเราจะได้ทุนสนับสนุนจาก NAA แน่นอนโดยที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะขอด้วยซ้ำนะครับรวมใหม่ๆที่ผู้ทรงอาจจะให้แล้วเอาไปปรับปรุงให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับประมาณนั้นครับผมมองว่าส่งอ่ะมีแต่เรื่องดีแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีของอยู่แล้วอ่ะครับลองส่งดูฟีดแบคอ่ะครับที่ดีจากผู้ตรวจที่มีประสบการณ์นะครับมันทำให้ถ้าเรารับฟังและปรับตามนะครับมันจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนซึ่งผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยทำนวัตกรรมเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าbusiness model มันแตกต่างมีผู้ทรงที่คอมเพนว่าทำไมไม่เอาระบบที่หนึ่งกับระบบที่ทำที่เหมือนที่อเมริกากับระบบที่ได้รางวัลอ่ะมันรวมเซอร์วิสเข้าด้วยกันพอรวมเข้าด้วยกันมันทำให้บริษัทเกิดจุดเปลี่ยนในปี2565แล้วมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดครับ
1: ดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับจากผู้ที่คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้แสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับกับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจที่เดินหน้านะครับมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของนวัตกรรมที่หลายๆคนพยายามคิดค้นต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับอาจารย์นะครับที่มาพูดคุยในรายการในวันนี้สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับในช่วงของจับประเด็น VIP แบบนี้ครับก็จะมีแขกคนพิเศษครับที่มาพูดคุยนะครับมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับอย่างน้อยใครที่ติดตามอยู่ได้แรงบันดาลใจแน่อยู่แล้วว่ากว่าที่จะตัดสินใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าจะตัดสินใจเอ้าเริ่มแล้วล่ะ3ปีนะครับคุณผู้ฟังเห็นไหม3ปีไม่ใช่เวลาน้อยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเรียกว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมเรียนรู้แล้วก็มีความคิดค้นต่างๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางรายการของเราใครเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็ติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่วงเวลาสำคัญเลยที่สามารถพูดคุยทักทายกันนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ทักทายส่งเข้ามาตอนนี้นะครับวันนี้คุณอมรรัตน์เวลา 16:15 บอกฝนตกหนักที่โคกมะตูมโอ้ฟ้าแรงด้วยแถวๆลาดพร้าวแล้วก็รามคำแหงฝนตกอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางไปไหนก็ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางไปไหนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ขับรถด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมาดูหนึ่งข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของพรบกู้เงินหน่อยเพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านพรดอนปริศนานันทกุลยืนยันเรื่องของการออกพรกเงินกู้นะครับ400,000,000,000 บาทท่านย้ำเลยว่ามีความจำเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีปรึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางเดียวกันว่าจำเป็นแล้วก็ที่สำคัญครับทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยก็บอกชัดเจนครับว่าพรกกู้เงินนะครับยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมิได้เป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงลำพังได้มีการปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาทั้งหลายครับก็เห็นตรงกันเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆในภาวะเร่งด่วนจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้ด้วยโดยย้ำว่าพรก.กู้เงินยืนยันครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172บอกนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมิได้เป็นผู้ตัดสินใจเพียงลำพังปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาก็เห็นตรงกันครับว่า มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของการประชุมสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการชู3ยุทธศาสตร์ครับบนเวทีการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกภาพยืดหยุ่นแล้วก็บทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนนะครับช่วงเวลาบ่ายของวันนี้วันที่8พฤษภาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับพร้อมนำเสนอ3แนวทางคุณผู้ฟังเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมนะครับประเทศสมาชิกต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและก็ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่สองครับความยืดหยุ่นนะครับทำรงไว้ซึ่งเรื่องของความยืดหยุ่นตรงนี้ให้อาเซียนเนี่ยเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศพร้อมส่งเสริมหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่ายสร้างความไว้วางใจและก็ลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายนี่นะฮะสำคัญและก็เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและก็นอกภูมิภาครักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศทำงานร่วมกันกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตโอกาสและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยปิดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยว่าในช่วงเวลาที่โลกครับตอนนี้เผชิญกับความปั่นป่วนภูมิภาคยิ่งต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนไม่เพียงแต่สามารถจะรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับภูมิภาคต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับย้ำนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ชู3ยุทธศาสตร์สำคัญเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนี่หัวใจสำคัญเลยสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมกันหน่อยชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกำลังกับภาคเอกชนพันธมิตรกว่า20องค์กรครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องของพลาสติกเนี่ยแน่นอนเราก็รณรงค์กันไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ไม่มีการแจกถุงพลาสติกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานสักขีพยานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการรวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืนระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษครับร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกทั้งแมคโครโลตัสนะครับแล้วก็มีองค์กรพันธมิตรกว่า20แห่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่บริเวณชั้น2ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการลงนามในครั้งนี้ครับดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมด้วยประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและพัฒนากลยุทธ์ครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนอันนี้สำคัญนะครับภายใต้แนวความคิดเพื่อการผลักดันภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรมครับก็มุ่งเน้นการลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนะครับส่งเสริมการเก็บ กลับคืนและก็การคัดแยกรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและก็บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวความคิดสำคัญเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับเรื่องของความร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของภาคค้าปลีกไทยซึ่งถือว่าเป็นบทบาทของการเชื่อมโยงความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วนและนี่ฮะก็คือต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรยกระดับระบบการจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติต่างๆก็มีมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกที่หลายคนเป็นห่วงนะครับทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าดูแลผลกระทบเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่กับการผลักดันสิทธิที่ดินทำกินแล้วก็ป่าชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนระยะยาวอย่างต่อเนื่องทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะครับหลายคนที่ตามข่าวนี้อยู่จะเห็นเลยว่าโอ้โหก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นอกเหนือจากนั้นครับปัญหาสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าด้วยรัฐบาลเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องโดยทางด้านของการให้ดูแลเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมา2568แล้วก็มีการประสานร่วมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการต่างประเทศครับล่าสุดก็ได้มีการส่งทีมลงพื้นที่นะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการประชุมมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดผลกระทบต่อแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคมาดูในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้ำกันหน่อยตรงนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตรวจคุณภาพน้ำตะกอนตกค้างกรมควบคุมมลพิษครับได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความชัดเจนแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่การพิจารณาด้านความปลอดภัยของสัตว์น้ำแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีหน่วยงานด้านประมงและสาธารณสุขนะครับเข้าประเมินหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคและก็บริโภคโดยกรมทรัพยากรน้ำครับได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้มีการวางระบบสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับการเร่งล้างบ่อบำรุงต่างๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยนะครับปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโรงเรียนในวัดและก็ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้อย่างเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยต่อเนื่องด้วยนี่คือความห่วงใยนะครับของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับนี่ก็การเดินหน้าในการดูแลเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนข้อความต่างๆหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็มีความสุขกันผ่านทางรายการกันหลายๆคนแจ้งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการฟังวันนี้เนี่ยมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องราวของการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเช็คให้ชัวร์หน่อยนะครับล่าสุดทางด้านของเพจสวทครับมีการทำเขาเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้บางคนเจอไหมเคยเจอคุณผู้ฟังมีการโทรมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจ AI นี่ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลจากสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทำเป็นอินโฟกราฟิกเลยเรื่องของการเช็คให้ชัวร์ว่านี่ตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้เอาใครเจอนะครับบางทีกลัวเชื่อนะหลายคนกลัวผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโทรมาต่างๆแล้วเงินคุณไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเราตกใจนะ เรื่องแรกเลยเช็คให้ชัวร์ว่าเนี่ยตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้โดยเด็ดขาดคือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่ให้โอนเงินตรวจสอบบัญชีเห็นไหมแสดงว่าที่โทรมาขู่นะเป็นตำรวจปลอมนะตำรวจจริงไม่โทรมาขู่นะครับเรื่องที่สองไม่ส่งลิงก์ให้กดนะครับไม่ส่งลิงก์ให้กดอ้างคดีหรือหมายจับอันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเรื่องต่อมาคือไม่ให้มีการเพิ่มเพื่อนตำรวจจริงไม่ทำนะครับผ่านแอปแชทเพื่อสอบสวนตำรวจจริงไม่มีการส่งลิงก์นะฮะให้เพิ่มเพื่อนในลงในไลน์ต่างๆไม่มีแล้วก็ตำรวจจริงจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่มีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ย้ำแล้วก็ต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนเลยตำรวจจริงจะไม่มีการวิดีโอคอลเห็นไหมฮะอันนี้ใส่ชุดตำรวจเพื่อมาข่มขู่เอาเปิดกล้องหน่อยเปิดไม่มีนะครับตำรวจจริงจะไม่มีอันนี้คือให้ข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนเลยที่มาก็คือแหล่งสำคัญนะครับของข้อมูลสืบสวนภาค2นะครับแล้วก็เพจของสวทของเราก็มีการทำอินโฟกราฟิกเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอย่างคุณจอยแดนซ์นะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันอยู่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังกลัวบางทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาคุณลุงคุณป้าก็ไม่ทราบอ่ะเนาะป้าไปพัวพันกับบัญชีโน้นบัญชีนี้ป้าต้องส่งเงินมาให้ผมตรวจสอบนะป้าก็โอนไปแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวกันเดือดร้อนกันนะครับบางคนสูญเงินหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวดังนั้นครับย้ำอีกครั้งนึงตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้คือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่จะไม่มีการส่งลิงก์ให้กดจะไม่มีการเพิ่มเพื่อนนะครับจะไม่มีการให้โอนเงินโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีการวิดีโอคอลดังนั้นก็ต้องตั้งสติอย่าโอนอย่ากดลิงก์เก็บหลักฐานแล้วก็รีบโทรแจ้งความที่1441นะครับย้ำเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกกันว่าหลายๆคนจะได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในทุกๆวันครับก็จะนำเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับในส่วนของการปิดท้ายวันนี้ครับมีเรื่องของข้อมูลสำคัญจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจ่ายเงินของบัตรทองหลายๆคนใช้บัตรทองอยู่นะครับโดยระบุตำนองว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะต้องออกเงินให้คนไข้ไปก่อนแล้วจึงไปเบิกกับสปสช.ซึ่งก็มีปัญหาการจ่ายช้าจ่ายไม่ครบล่าสุดครับมาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ชี้แจงแบบนี้บอกแบบนี้ครับบอกว่าระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่มีหลายรูปแบบตามประเภทบริการและหลักเกณฑ์ของแต่ละรายการทั้งนี้ครับการจ่ายเงินของสปสช.เนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆเลยนะมาดูรูปแบบแรกก่อนรูปแบบแรกคือการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็งานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับเช่นงบบริการผู้ป่วยนอกงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการจ่ายตามผลงานบริการจริงสำหรับบริการบางประเภทนะครับหรือว่าบริการที่มีการเบิกจ่ายตามข้อมูลที่ให้บริการจริงที่หน่วยงานบริการเนี่ยส่งเข้าระบบดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวโดยล่าสุดแนวทางในการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อลดผลกระทบช่วงที่ผ่านมาทั้งในส่วนของกรณีการยกเลิกสถานะการบริการประจำปฐมภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นบางนา1มิตรประชาโดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ก็จะมีผลในวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปสปสช.ครับสรุปส่งท้ายก็คือได้วางแผนกับทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อไม่เกิดผลกระทบกับการรักษาของผู้ป่วยดังนั้นครับผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลทั้งมิตรประชาจำนวน 18,831 คนสปสช.จะดำเนินการโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อแล้วก็กรณีของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลบางนา1จำนวน 22,365 คนสปสช.ครับจะโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย3ซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็มีความพร้อมในการดูแลต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับย้ำ ปิดท้ายก็คือระบบจ่ายเงินโรงพยาบาลมีรอบการจ่ายชัดเจนไม่ได้ล่าช้าตามที่เป็นข่าวที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอพี่น้องประชาชนอย่า กังวลก็มีการโอนย้ายสิทธิ์ให้เรียบร้อยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับคือรายการจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องบางคนไปเจอข่าวปลอมบางคนไปเจอข่าวเฟกนิวก็มาติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้วางใจได้ครับที่สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราไม่ต้องกังวลใจทุกเรื่องนะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็โทรมาหากันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพด้วยวันนี้บอลสกันแก้ประจันลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟ

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขานี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าธุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoacidicus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

0: สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: อะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รักไม่รักรักไม่รักรักไม่รัก
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอ่ะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
19: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรส สัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่พม.และก็พาณิชย์เนี่ยออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนเปิดเทอมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ายกระดับนะคะระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษานะคะแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเรียนวันที่18พฤษภาบางแห่งเนี่ยทยอยเปิดวันที่14ถึง15พฤษภาค่ะโดยแรงรัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาหลักเป็นวาระเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย All for Education นะคะลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างทักษะแห่งอนาคตแล้วก็ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเช่นอนุโลมให้นักเรียนในชายชุดเดิมได้แม้ว่าเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดนักเรียนก็ไปหาไม่บังคับซื้อชุดลูกเสื้อในนารีนะคะเต็มชุดแล้วก็จัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนะคะทางด้านของนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จัดกิจกรรม Back to School Free ดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่16เมษายนถึง31พฤษภาคมที่สถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศนะคะเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะคะก็จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมย่ายสบายกระเป๋านะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการถึงวันที่31พฤษภาคม2519ค่ะส่วนลดสูงสุด 86% พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะคะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระราคาครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศค่ะในวันที่8พฤษภาคม2519แล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยจัดครั้งถัดไปวันที่15 22หยิบ9นะคะพฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 8:30 น. นะคะจนถึง 16:30 น. นั่นเองค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานินนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสารพันยะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทางยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค่าไทยค่าไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุณวิชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายมากขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @utcctutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพิณสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับชาวชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ่งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
8: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาโควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบบรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหารือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
10: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่า PDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมารุกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงตัวพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลก ทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนำ2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนำ2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
15: นางนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6 ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบาสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่นอายุ20แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
18: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็ให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภา

ู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใจวันแรกไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกะลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็ไม่อาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแวะไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเกลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี้ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเถอะพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนๆกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็น10ล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวีดิทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวมัวของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความมึนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
2: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
4: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569แล้วนะครับผมผ่านมาแล้วนะครับสำหรับเดือนที่5ของปีประมาณสัปดาห์หนึ่งนะท่ามกลางวันนี้นะมีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะครับเนาะในหลายพื้นที่ก็น่าจะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเลยนะแต่ก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะครับเนาะยังไงก็ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะฝนตกช่วงเย็นๆค่ำๆกลางคืนนี่ก็ดีมากๆเลยนะทำให้นอนหลับสบายเลยนะครับเนาะจากว่าในระนองเนี่ยมีพื้นที่ป่ามากมายอยู่แล้วเนาะพอฝนตกลงมาก็เย็นสบายเลยนะโดยเฉพาะใครที่อยู่ตามชานเมืองหรือว่าตามหมู่บ้านตามบนเชิงภูเขาภูบนที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขาเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะดึกๆนี้ไม่ใช่เย็นธรรมดานะหนาวเลยก็ว่าได้นะครับเนาะถือว่าธรรมชาติยังค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับจังหวัดระนองนะเช่นเดิมครับวันนี้รายการฟังสบายคลายเหงาก็จะมานำเสนอบทเพลงนะครับเพราะๆนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ย้อนยุคนะครับลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตสตริงเรามีหมดเลยนะแล้วก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆรวมถึงข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับพี่น้องชาวระนองหรือว่าใกล้เคียงนะครับประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการทางรถไฟขนาด1เมตรนะครับจากสถานีท่าเรือชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและจากสถานีท่าเรือระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างนะครับซึ่งนะครับเป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์จากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและจากชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างภายใต้การออกแบบรายละเอียดนะครับของทางรถไฟและส่วนเชื่อมต่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองนะครับทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลาประมาณ 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณโรงกลุ่มอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแต่ถ้าเป็นเวทีที่จังหวัดชุมพรก็คือวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 14:00 น.ถึง 17:30 น.ที่ห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดรีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าได้จนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับหรือว่ามาดูได้ที่สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับที่หน้าเพจ Facebook นะครับอันนี้ไม่ใช่แลนด์บิดนะครับเป็นการเข้าร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างทางรถไฟมาที่จังหวัดระนองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็ไปเปิดเวทีได้เลยนะครับมาแสดงความคิดเห็นที่เวทีนะครับวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงกลุ่มอเนกประสงค์ตำบลราชกูฏนะครับ8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับ

0: ุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
1: ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของขวัญล้ำค่าสำหรับคนที่คุณรัก
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอนำเสนอเรื่องพินัยกรรมแบบเขียนเองทำอย่างไรให้มีผลสมบูรณ์ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมคือกำหนดการเผื่อตายที่ผู้ทำพินัยกรรมได้แสดงเจตนายกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมหรือมีการตกลงให้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองอย่างไรทั้งนี้ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นซึ่งวันนี้จะมาอธิบายแบบที่กฎหมายกำหนดที่ทำง่ายที่สุดสะดวกที่สุดซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเป็นแบบที่กฎหมายเรียกว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีหลักสำคัญ5ข้อคือข้อที่1ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ทำพินัยกรรมเองนั้นทั้งฉบับไม่สามารถพิมพ์หรือให้บุคคลอื่นเขียนแทนได้เพราะหากไม่ใช่ลายมือของผู้ทำพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับแล้วจะตกเป็นโมฆะทั้งหมดข้อที่2พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมนั้นจะระบุในส่วนต้นหรือส่วนล่างของพินัยกรรมก็ได้เพื่อป้องกันการสับสนกรณีมีพินัยกรรมหลายฉบับข้อที่3พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อไว้ตอนท้ายของเอกสารในพินัยกรรมเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ทำพินัยกรรมจริงข้อที่4พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับจะต้องระบุข้อความให้เห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนายกทรัพย์สินชิ้นใดให้กับบุคคลใดควรที่จะระบุชื่อและชื่อสกุลให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการตีความในภายหลังข้อสุดท้ายพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับไม่จำต้องมีลายมือชื่อพยานรับรองก็มีผลสมบูรณ์สรุปแล้วนะครับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมสามารถทำได้ด้วยการเขียนด้วยลายมือชื่อของตนเองทั้งฉบับพร้อมลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมและลงลายมือชื่อและให้เห็นข้อความระบุว่ายกทรัพย์สินให้กับบุคคลใดเมื่อทำครบเช่นนี้แล้วก็เป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามกฎหมายครับ

กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้หลังจากที่ไปรับฟังเพลงแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆที่ทางสวทรน.นะครับนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในทุกค่ำคืนเลยนะจันทร์ถึงศุกร์รวมถึงช่วงบ่ายๆนะครับก็คือเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายบางครั้งเราก็มืดแปดด้านเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องวิตกกังวลโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงได้เลยนะครับ1157สำนักอัยการแผ่นดินนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยคำปรึกษาในทุกข้อกฎหมายนะครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกันบ้างดีกว่านะครับด้วยสำนักอัยการประจำศาลจังหวัดระนองมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลนะครับตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์จำนวน1อัตราประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ผู้ที่สนใจนะครับสามารถขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนองส่วนคลังงานพัสดุตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www นะครับ rnnc.co.th นะครับหรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับแล้วก็สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารแนบผ่านทางอีเมลนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง15พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-813-000ต่อ238นะครับกรณียื่นใบสมัครผ่านทางอีเมลให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารฉบับจริงในวันทดสอบนะครับทั้งนี้นะครับสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระนองจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการทดสอบจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ในวันที่18พฤษภาคมนี้โดยจะประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างของศาลจังหวัดระนองและทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดระนองนะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอัตรานะครับ1 อัตรานะครับวุฒิก็คือปริญญาตรีนั่นเองนะลองเข้ามาดูได้นะครับสำนักอัยการประจำศาลจังหวัดระนองนะครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

าดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความรักให้กินปลามันเล้ง

0: วาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: รู้หรือไม่การนอนดึกเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดงานวิจัยพบว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงดังนั้นการนอนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดีเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่คืนนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทุกวัน
2: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการฟังสบายคลายเหงานะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วปั๊บเดียวเองนะครับเนาะวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่กันเป็นเพื่อนนะครับยามดึกๆแบบนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายเลยนะเพราะว่ามีฝนตกลงมาช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเนาะยังไงก็ดึกๆก็ต้องห่มผ้าด้วยรักษาสุขภาพด้วยกันโดยเฉพาะการขับรถขับราช่วงนี้นะฝนเริ่มลงมาแล้วเนาะยังไงต้องใช้ความเร็วที่มันอย่ามากอย่าเกินไปละกันโดยเฉพาะบริเวณที่กำลังก่อสร้างนะครับมีช่วงการก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยในระนองขณะนี้เนาะค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันนะแล้วก็สังเกตไฟจราจรดีๆนะครับอย่าไปรีบอย่าไปอะไรละกันนะครับเนาะค่อยๆขี่อย่าใช้ความเร็วเกินไปละกันเนื่องจากว่าถ้ามันเร็วเกินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราและคนอื่นได้นะครับปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดระนองขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นี้ณหอประชุมคอสูเจียงศูนย์ราชการจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันณหอประชุมคอสูเจียงเวลา 7:00 นร่วมตักบาทข้าวสวยสุกนะครับพร้อมฟังบรรยายธรรมสำหรับการแต่งกายนะครับข้าราชการประชาชนชุดสุภาพโทนสีขาวนะครับติดริบบิ้นสีดำที่หน้าอกด้านซ้ายมีการจัดเตรียมของตักบาทพระสงฆ์นะครับก็จะมีพระสงฆ์12รูปนะครับสำหรับอาหารข้าวหวานถวายพระสงฆ์ให้นำจัดมาวางรวมกันณจุดที่กำหนดเพื่อพระสงฆ์จะมารับและพิจารณาต่อไปนะครับอย่าลืมการวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมที่หอประชุมคอสูเจียงนะครับเริ่มเวลาประมาณ 6:30 นแต่งกายชุดขาวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนเราจะพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีการแสดงรายการนี้นะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับการรับฟังติดตามพบกันใหม่วันจันทร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย
6: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
11: ายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
13: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลา ได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเครงได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฝ้าเรื่องฝ้า
3: จะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฝ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฝ้านี่มันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9ต่อ1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนนี่แหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันน่ะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลานึงแบบทําบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทําให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวค้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิว ทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะซึ่งฝ้าเนี่ยเม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมันมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โ อร์โมนที่รับเข้ามาจากภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล
2: ้
3: วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล
2: ้
3: วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมดเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกนะ4บวก
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
2: ่
3: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็ต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเนี่ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะแล้วแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
2: ขาว
3: หน่อยนะ
2: ค
3: ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอะนะคะแล
2: ้
3: วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ย นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผลัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกปลอดอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยเงี้ยเป็นแบบ
2: ผิวสี
3: ขาวขาวใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: ค
3: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหรือว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นอ่ะปลอดภัยนะ แต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาส
2: แพ้ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: คือมันจะก้านๆ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าเคยแอบไปเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวร่างผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปนี่ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะท
2: ี
3: นี้ตัวพวกอนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะในกระบวนการทำงานของเซลล์ที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะนะคะจากการเผาผลาญสารอาหารถ้าเราแบบกินไม่ดีนอนไม่ดีพวกนี้มันก็จะมีสารเสื่อมเกิดขึ้นอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะหรือว่าแสง UV เองเนี่ยถ้าเราไปรับมากเกินเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเพิ่มธาตุไฟให้กับผิวเราให้กับร่างกายเรานะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้ก็ทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันจะเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเราอ่ะในการสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีการอักเสบหรือว่ามี

0: ที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะฝาดอ่ะเปลือกไม้อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่าหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมรังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิเจนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไม่แรงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้มมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะคือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสใสๆนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบใจค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะนะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบ

0: ลึกๆเลยอ่ะนะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้นะที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ในส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะครับผม
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณนะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นไก่อยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ
1: ค
0: นที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้หาดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้าหมองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังฟังแล้วยังมีข้อสงสัย ในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยจะแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพโพเบตด้วยนะฮะยูกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02 290 04773เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02 290 0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกหนแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
12: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
13: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
15: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
16: โทรจากไหนครับโทรจากไหน
15: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
16: คุยทางโทรศัพท์
15: คุณน้าที่รอสายอยู่
16: รอสายอย
17: ู่สวั
15: สดีค่ะปิดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างวิทยุครับ
16: เดินออกมาห่างวิทยุครับ
15: ปิดวิทยุไปเลยก็ได้
16: ป
15: ิ
16: ดวิทยุไปเลยก็ได้
15: ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
17: เขาได้ยินฟังอยู่หรือ
15: ปิดวิทยุเลยครับ
16: ปิดวิทยุเลยครับ
15: คุณน้าอยู่ไหม
16: น้าอยู่ไหม
15: ผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับยังอยู่ไหม
16: ยังอยู่ไหม
15: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
18: สวัสดีค่ะ
15: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
18: คุณไม่รออาจารย์อา
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ขอบ ปรึกษาหน่อยค่ะ
19: จ้า
18: ปรึกษาน่ะผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึกผ่าตั้งอปต57แล้วนี่ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเขาแบบเนี้ย
19: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
18: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
19: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
18: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
19: ้หมายก็ว่าค่ะครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
18: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
19: ค
18: ่ะอ๋อและอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นแหละโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
19: ไม่อยากอะไรนะคะ
18: ค่ะ
19: ตะกี้
18: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
15: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
19: อ๋อ
15: ฉี่เหมือนฉี่
19: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายสวนปัสสาวะอะไรไหมคะ
18: ไม่ได้ใส่ค่ะ
15: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
18: หญิงค่ะ
15: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
18: โอ้ยกินสูงอายุแล้ว60แล้วอ
15: ่
18: ะ
15: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
19: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
18: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยค่ะแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
19: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอ่ะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลข้างหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด พราะว่าใบบัวบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
18: แต่นี่ก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
19: แกะกล้วยหรอ
18: เพราะว่าบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
19: ก็กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่า
18: ไม่รู้จะทำยังไง
15: ค่
18: ะ
15: ก็
19: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเนี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแกะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
15: โอเคเน
18: า
15: ะ
18: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
15: ครับเข้าใจ
18: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
15: จ้ะก็รักษากันไป
18: หาหมอก็นัดให้ไป
15: จ้ะ
18: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไอเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
15: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
18: แล้วอายุก็เยอะแล้วเนี่ย85 86ก็จะมาดูแลเขาเนี่ยแล
15: ้
18: ว
15: ยัง ครับ
18: หัวก็ไม่เอา
15: มันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะ อย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
18: ไปทิ้งที่ไหน
15: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
19: ครั้งหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
18: พี่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
19: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
15: บอกเขาไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
18: กินค่ะ
15: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
18: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
15: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
18: จ้ะ
15: ไม่หาย
18: ตอนนี้ก็อาเจียนเน
15: ี่
18: ย
15: ไม่ดี
18: ก็กิน
15: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
18: ได้กินค่ะ
15: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
19: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
15: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
19: ขึ้นอยู่กับชนิดยา
18: เด
19: ือ
18: นเนี่ยให้ก็กิน
15: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
18: บางทีก็หายไปอายุอยู่ก็เป็นมาอีก
15: ก็แสดงว่ากินได้กินแล้วได้ผลแต่แล้วมันแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น 3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม
19: ่ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
15: ่
19: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงๆนะคะคุณป้าค่ะคือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให
15: ้อาเจียน
19: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
15: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคุณป่วยไปอย่างนี้แหละ
19: หรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
15: อะไรเงี้ยต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วย
19: สังเก
15: ตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
18: ค
15: ่
18: ะ
15: แล้วอย่าไปท้อ
18: และอาหารก็กินเผ็ดไม่กินเผ็ด
15: ก็ดีแล้ว
18: ก็กินข้าวไม่ลง
15: เขาต้องการกินเผ็ดแต่ว่าก
18: ินข้าวไม่ลงเน
15: ี่
18: ย
15: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
19: อย่ากินเค็ม
15: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
18: พอไปแล้วเครียด
15: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
18: โอเคจ้ะ
15: จ้ะสายเดียวยาวเลยจ้ะอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
19: ค่ะค่ะสวัสดีครับครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายมันก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
24: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอะ
24: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
26: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
25: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
26: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
25: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
26: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
27: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
21: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
21: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
4: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
21: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
5: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Puppet โดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
21: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆ เลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800

นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษอมตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกลับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ๋ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักเหมือนสมบูรณ์ตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: แนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี้มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: คร
1: ับแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนในต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอนผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกูแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย่าให้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำหรับรายการในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์ก็ได้ดำเนินการมาก็คือเสนอมาเนี่ยก็ได้คืบหน้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันเสาร์ก็คงจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของศาสนาของเรานะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นเล่มที่3ที่เราศึกษากันมาในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบว่าที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระฉันก็อยากจะเน้นย้ำอันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
0: เจ้าค่ะ
1: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าอาชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคุณอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคุณอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเราสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ทีละก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเราจากวันเป็นเดือนแล้วจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมา
0: ท่
1: านปรึกไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยละน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเราผ
0: ู้
1: ชมสร้างรังได้ใหญ่บล่มมีน้ำหวานน้ำอะไรยาวอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยน้อยมันเอาม
0: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราก็เอาทีละน้อยน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข
0: ้
1: อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้มันก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบอ่านตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งมาอ่านโดยที่จึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
0: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ไม่เคยอ่านก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่2ในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะเดี๋ยวเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ที่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: พอมาวรรคที่2เนี่ยเป็น พละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขะละ
0: เ
1: สขะนี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้ว
0: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: พวกเสขะพละเนี่ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เอาหิริโอตตัปปะออกไปเนาะแล้วก็เป็นสติสมาธิเข้ามาแทนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี
0: ้
1: พละ5ก็มีนะก็5ข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในจีฆานิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนนี้ท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชชาจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยต
0: ั
1: วนี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าต้องเป็น3นะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกที่ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายถ้าเราดูแบบตั้งแต่หมวด1มาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็เฉพาะหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจกออกเป็น3อย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีโอเคนี่คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละฉันเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบเห็นที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นน่ะคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะฉะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าแต่ศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษานิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: จุค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: จุค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีนี่ความมั่นใจตรงนี
0: ้มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: คือพ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตางค์คือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่า
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโอสถว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คือมีพุทโธแล้วมีเอาแล้ววิธีการที่ทำยังไงคือธรรมโมวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงทำตามธรรมโมทำตามธรรมโม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนอื่นก็ทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้แล้วทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือศรัทธาในสังโ
0: ฆค่ะ
1: มีศรัทธาในพุทโธธรรมสังโฆแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะยังไงนะมันจะหายไป
0: ค่ะ
1: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือถ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะเฮ้ยถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
0: มันไปคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
1: เออไปใต้แล้วเพชรเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานละแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกแล้วบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบมันค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธรรมโอสถมันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่ๆจริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงยังไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเกือบแปลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้ๆกังๆเก้อๆเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
0: เจ้าค
1: ่ะเหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังฉันจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ร้ายหรือไม่คือนั่นผิดคำถามนี่คือเกิดจากความเกือบแปลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เราตั้งให้ถูกพอเราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการว่ายของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธรรมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริง
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้าคื ือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงเนี่ยกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมื่อๆอุ้ยหน้ารังเกียจขยะขยะเขาจะคิดไปตอนในหัวนี่ก็จะรันแพทเทิร์นต่างๆไปเขาจึงไม่กล้าจึงกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละนี่คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูงที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วมันก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางบรรทุกมีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ป่ะคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกนั่นแหละกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกพอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกทุกก็ทุกดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรพอคุณมีการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะเอาไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเผชิญหน้าเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตัวนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นน่ะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้วคือวิริยะสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆคือก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณเดชัยถ
0: ้
1: าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต
0: ่
1: ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันกว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็จะยกบทสวากขาโตแล้วก็สุตติปโนด้วยอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรากล้าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นามันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงระงับลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ท่านว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จิตเราก็จะไม่แบบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะว่าคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวก็คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าจะใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปอีกท่านก็ใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงพระสงัดจากการสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2ไหลไปฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว พราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้งสองแบบคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องเย็นนี้จะกินอะไรแล้วฉันจะทำได้ไหมจะสอบผ่านหรือเปล่าโว้ยคุณใช้เวลาไม่ทันละเวลาสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นเออนี้เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นน่ะนั่นน่ะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้วเวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
0: ทุกข์ค่ะ
1: ทุกข์ที่บอกอ่ะมาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วว่าทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นดับไปนะนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงสุขของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญา
0: ค่ะ
1: ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือหมายถึง breakthrough ออกไปคือการที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธิเนี่ยจะดันปัญญาให้มัน breakthrough ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะนี่นะแต่ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นปัญญาอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นๆก็จะ
0: ช้า
1: ช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์ห้าแก่กล้าการบรรลุธรรมที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็ว
0: ช้า
1: โอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งนึงในการที่จะอธิบายคุณธรรมใน5ประการนี้แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพละวรรควรรคที่2เนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดของหัวข้อของเขาของเขาแตกต่างกันอย่างไรเรามาในข้อที่11ข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องอาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลยที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจสี่เลยนะ

0: หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสติปัฏฐานสี่พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
1: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทุกคนมีแต่ทุกข์อริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
1: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
0: ถูกต้องความจริงชนิดที่
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์ห้าที่กำหนดเบอร์เพียนชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดเบอร์เพียนชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันธ์ห้าอุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
1: ม
0: ันเฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเรียนชนะที่รัดกุมรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจสี่ข้ออื่นด้วยก็
1: จะ
0: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวในห้าประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องค์อาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์แล้วออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียหน้าขึ้นนี
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความองค์อาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทายนี่
1: ค
0: ือท่านหมายถึงนี้มีความองอาจ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียหน้าธรรมบัญชาในที่นี้ก็คืออริยสัจสี่ความจริงประเสริฐเนา
1: ะ
0: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทข้าราชการบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
1: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆอุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในข้าราชการบริษัท
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถึงโอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
1: ่
0: ข้อที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดนึงข้อ13ที่อธิบายไปข้อ13
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีฮิริโอตปาด้วยนะมีเหตุโยตปาด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นแหละที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มีร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดนี้ที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังและคุณเดชัยทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีหิริโอตปะสติสมาธิ

0: คือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจ
1: เ
0: ะ
1: จ้
0: ว
1: า
0: ่า
1: ค
0: เ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: มือนกันก็ได้เสขะพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: านสมาธิเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: เออ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นก็เรียกพละ7 อย่างก็คือเอาทั้ง7 อย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีหิริโอตปะกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็
1: เจ้า
0: 14
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ้วย14นี้เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาได้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคสีโอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคสีเอาหัวข้อกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วิร
1: เจ้
0: ิ
1: ายค
0: ะ
1: ่ะ
0: หาได้ในสัมมาประธาน4สติหาได้ในสติปัฏฐาน4สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌาน4แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจ4ใน5 อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4 อย่างทั้ง5 อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างแรกของ5 ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีไง
1: เจ้าค่ะ
0: โสตาปัตติยังคสีมีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์และ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคนนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเอาศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
1: จุค่ะ
0: อย่างคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี
1: ้
0: เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
1: จุค่ะ
0: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขาเนี่ยก็ไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่100%
1: เจ้าค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะศีลามีระยะแบบนี้เงียบเลย
0: ใช่
1: ผู้ชาย
0: ฮิริโอตปะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
1: ไม่พูดไม่รับ
0: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองมันยังลงมันไม่หมดไปต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้าเนี่ยคือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสัมมาประธาน4เนี่ยไอ้2ข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามา
1: อ
0: กุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะหรือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างนี้นะเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากวัดยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้กุศลธรรมใหม่ก็พอคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอยู่นั่นแหละก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
1: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเราได้ความรู้ว่าของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เรียนเอาเข้าอีกอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: จะพัฒนาดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในสองอย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็นสี่ข้อนี่แหละก็เรียกว่าสัมมประธานสี
1: ่เห็นไห
0: มว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสัมมประธานสี่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศล2ส่วนของอกุศล2เป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นการเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั้นเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
1: ้ที
0: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้าง2ด้านเหนือด้านใต้อีก2เป็น4ทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาการเหมือนกัน
1: แ
0: ต่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้มันก็ไม่แน่ไม่ใช่สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนั้นก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็ยากไปอีกส่วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
1: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌานสี่ฌานสี่คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌานสี่ความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจสี่อริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะวินัยนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคำว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได้ซึ่งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4 เป็นจึงเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจสี่อันนี้ก็ได้เลยได้เลยเพราะได้เลยเนี่ยคือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอันนี้คือในข้อ15ข้อ15
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาในข้อที่16นี่เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญาปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้งหมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมเออหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
1: ค
0: ือ
1: ส
0: ู
1: งสุดเจ้าค่ะ
0: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าปัญญานี่เป็นอันดับสูงสุดแต่ก็ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่ออยู่ยัง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันต้องเป็นปัญญาตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เราไม่รู้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ปัญญาจึงต้องเป็นยอดแล้วสมาธิมันต้องเป็นตัวดันตามต่อไปมีพื้นฐานคือศรัทธาส่งต่อกันมาด้วยความเพียรด้วยสติแล้วมันถึงจะมีความก้าวหน้ากันไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือจบในช่วงของที่ว่าเป็นคุณธรรม5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละคือเป็นกำลัง
1: เป็นกำลังสำคัญ
0: อีกนิดหนึ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคู่กับเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์เราจะเคยได้ยินเรื่องของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแล้วอินทรีย์กับพละเนี่ยมันต่างกันยังไงเออทั้งนั้นที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เออท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ําโอเคนะแม่น้ําคงคาเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแม่น้ําคงคาเนี่ยมันจะมีเกาะกลางแม่น้ําเพราะมันกว้างมากใช่มั้ยล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ําที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
1: เอ้
0: าแม่น้ํามันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันมาโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
1: okay.
0: เหมือนกันนะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างเป็นอินทรีย์ห้าอย่างเหมือนกัน
1: okay.
0: ไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละ
1: okay.
0: ศรัทธาคือศรัทธาเดียวกันปัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันทั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้แหละ ก็น้ำ okay. เดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันท่านก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์ในบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าถ้าอ่อนถ้าไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้า5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์ดีเออทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมากไหมคุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้นพละห้านี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็มีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละห้าแข็งแรง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานตัวนี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะสาธุอัน
0: น
1: ี
0: ้ก็จะครบถ้วนในเรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าวันนี้เราต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลย
1: ได้
0: ก็จะไปอีก4 ข้อ
1: เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
0: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมวด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแต่หมวด5นี่ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กำลังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
1: ่
0: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆ
1: อืม
0: ต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธิก็อย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี้
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นจากแบบว่าความที่จะไปกลึกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่จะพูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านว่าไงในข้อที่17
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงได้4คู่ไง4ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กันแล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
1: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อาจจะมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคนไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ยังดี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
1: ซึ่
0: งอันนี้ก็คิดว่าไม่ดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: แย่ที่สุดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่20
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยไหมเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจนี่เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให้
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าโอ้มันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: ที
0: ่คนที่เทศที่บอกสอนให้เขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอันนี้คือ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
10: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
12: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ9พฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนเดิมเราจะมีการถ่ายทอดนะคะFacebook ด้วยแล้วก็ท
0: ั
1: ้งสถานีวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 95.5 AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะตอนนี้เพจสถานีวิทยุก็กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้าแชร์เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะไลฟ์หรือยัง
0: เนี่ยนะเดี๋ยวเรา
1: ขอไปเช็คก่อนครับนะขอเช็คก่อน
0: ก็ติดตามพวกเรากันได้ทั้ง2ช่องทางแล้วก็ทางวิทยุนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่สายชนดีซังแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็สดใสกันสักนิดนึง
1: สดใสหรือรัวหรือรวน
0: หรือรวนจะบอกว่าเมื่อวานก็รวนตั้งแต่จัดหมุนตามวันลิ้นพันกันไม่พันไปไหน
1: วิรายการเราเยอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: รายการเราเต็มผังมากขึ้นก็รอติดตามกัน
1: ก็อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะก็เหมือนอันนี้ด้วยที่ก็อยากจะให้ติดตามกันในเรื่องของเนี่ยการเข้ามาคอมเมนต์กันคอมเมนต์หลายๆท่านเลยบอกว่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเพชรบูรณ์เช้านี้มีเมฆมากคุณสนั่นคุณสนั่นบอกมีเมฆมากเราหันไปมองทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มาเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครมาแล้วเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์พี่หันไปเจอหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วเรียบร้อยข้างๆ
0: บ้านเรานี่
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพี่ข้างบ้านของเรานะคะมาให้สัมภาษณ
0: ์ว่าติดยังไงบ้าง
1: ติดยังไงนะคะมีใครอีกบ้างนะคะหลายท่านมากเลยที่แชร์แล้วนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ของเรา
0: ต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วว่าตั้งแต่ 7-10 พฤษภาคมเนี่ยไทยเราทุกภาคเนี่ยฝนเยอะนะต้องระวังกันสักนิดนึงวันนี้ก็มีประกาศออกมาเมื่อช่วง5:00ที่ผ่านมานะครับเขาเตือนเป็นฉบับที่8แล
1: ้
0: วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางกทมปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคแล้วก็มีลมใต้เป็นลมตะวันขออภัยครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็แรงขึ้นทำให้ช่วงนี้ภาคใต้เองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของต้นไม้เราจะเห็นตามคลิปในโซเชียลเนอะลมแรงมากนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนี่เป็นประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างพิธีกร2ท่านกับสภาพอากาศอันไหนจะรวดกว่าก
0: ัน
1: อ
0: ันไหนจะรวดกว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนะเห็นในโซเชียลเหมือนกันเป็นบ้านเขาพายุไงที่จังหวัดอะไรนะนครปฐมเหร
0: อ
1: หลังคาปลิวแล้วก็ฟ้าถล่มลงมาเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนโด
0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดุงนอร์ดิกอะไรจากของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่เข้ากับเราเท่าไหร่อ
1: าจจะไม่เข้ากับเราเพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกม
0: ัน
1: ก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนิโยกันบ้างดีกว่านะทางด้านของมีการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนิโยปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชร นะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของไวรัสทันตาด้วย
0: ใช่
1: นะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเนาะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: เออแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดหนึ่งเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส์
1: ไ
0: ปประชุมอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินเป็นประธานอาเซียนน
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ย เดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เป็นตัวกลาง
0: เพราะเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอะก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเราเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
0: า
1: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแต่เขาเนี่ย
0: ก็เราดู
1: ก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ Facebook น
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนเนี่ยแหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: MOU
0: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจงแบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN Clause ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN Clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วแล้วก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นในกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆนะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งก็มีกรณีกันนะคะในเรื่องเกาะกูดนะคนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะคะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
0: เยอะแยะ
1: ไปหมดปลากระป๋องเออคางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอไปฟังในตีของน้องข่าวมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ท่านสุภจีก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณขายทุเรียนไหมคุณ
0: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนัทพงศ์ขายทุเรียนก็ได้นะ
1: เออไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนมาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด อย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3ก็บริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคผักพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต็
0: อ
1: กถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะอ้อครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งลงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยทองเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมังคุดแล้วมะม่วงล่ะ
0: เออสะเทือนทุเรียนหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
1: คุณต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ไทยทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
1: เหมือนคนละครึ่งไหม
0: คือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเรียกกันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดนึงว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆแบบชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอใหม่อีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันเนี้ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยํา1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือเนี่ยคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือน
1: อันนี้ก็เพิ่มมา700
0: เพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
1: เพราะว่ามันก็ใกล้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันอะไรได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไปนะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
1: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
0: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสู่ในไทยใช้ไทย plus
0: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บค
1: ุ
0: ณก็จะคุณก็จะไปอยู่ในกลุ่มของ
1: ไทยใช้ไทย plus
0: อยู่ไทยใช้ไทย plus ก็คือคนละครึ่งพาร์ทแทน
1: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
0: แล้วยื่นแล้วสมัครแล้วแล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวตรงอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกที
1: นะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
0: ตีของร้องข่าว
1: ตีของร้องข่าว
0: เรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
1: บุหรี่ไฟฟ้าด้วยที่เราก็จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะเพราะก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช้อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับ มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและ

กันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่าย3ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้ง2ประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิ์ที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิ์ประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
แถลงผลการจับกุม

บุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ต่อๆนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จุลสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการ

0: ก็ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับพี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงศ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
1: ะ
0: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี่สุรศักดิ์สวัสดีนะครับ
1: คอนสวรรค์อากาศเย็น
0: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเดี๋ยวผมรีเฟซ
1: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: นะคะเขาฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะหอกระจายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
0: อุ้ยขอบคุณมากเลยทุกช่องทาง
1: ช่วยปั่นช่วยปั่น
0: ซุปเปอร์แฟน
1: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
0: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
1: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ยินว่าใช้น้ำปานินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
0: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมคืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
1: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคังดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามมันก็ต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
0: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานิลสมมตินะ
1: แพ้ปลานิลหรือว่าอาจจะแพ้น้ำปลาจระเข
0: ้สมมติ
1: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือไม่เลือ กนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
0: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนาะ25/69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
1: ยังไงก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยและทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นธงฟุ้งธงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยนะนะคะส
0: ิน
1: ค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์ตั้งต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี
0: ้
1: ถ้าเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางร
0: ม
1: ผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
0: ึ่
1: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้าน เรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการเนี้ยไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกอ่ะเดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปกโทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบ
0: ยาน
1: ะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะสคบ1166อย.1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่ง

0: ่ะ
1: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
0: ้
1: แจ้งให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
0: ้
1: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื่องว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
0: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะ
1: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
0: คือมันเป็นฝั่งยุโรป
1: เป็นเรือของAMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆแล้วมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
0: โดยการที
1: ่สัตว์ใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญในนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114คนที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมน
0: ี้ก็คือวันพรุ่งนี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละพอเวลาไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาด ที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว7โมงเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25